0: เดี๋ยวว่าจะไม่ตีจะขึ้นอีกนะครับเมื่อสักครู่ผมเริ่มต้นด้วยขอบคุณนะครับสิงห์ร้องหอทวินสุพรรณนะครับแล้วก็อำนาจเจริญกรุงเทพนะครับชาติอำนาจเจริญนะครับแล้วก็หนึ่ง BK Band นะครับเพลงที่โหดังเป็นไวรัลเลยนะครับเพิ่งเพลงช้างเผือกเรามาก่อนนะครับนะฮะก็ในร้อยฟังหนึ่งสิงห์เข้ม
1: เพลงอะไรนะครับ
0: เพลงของหนึ่ง BK Band ที่เล่นให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ย
1: คือผมเสียงไม่ได้ครับแต่ว่าเพลงนี้ผมก็ชอบแล้วก็เพลงนี้รู้สึกว่าจะเกิดจากรายการเพลงช้างเผือกด้วยนะครับเพราะว่าส่งมาให้เราตั้งแต่เพลงเขายังมีคนติดตามไม่เยอะเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้จัดการด้วยบังสุดหล่อนะครับที่ส่งเพลงมาให้ในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับ
0: เพลงไม่ได้นะครับจริงกำเป็นไวรัลใน TikTok เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็อาจารย์ไมตรีนี่ได้มีส่วนหนึ่งในการมาร่วมกิจกรรมนะครับ
1: ครับ
0: มหานครแฟร์นะครับนะฮะคนเยอะมากอาจารย์ไมตรีเนาะนะฮะ
2: มันอย่างนี้เราต้องภูมิใจนะท่านหมอโอ
0: ้
2: แฟนคลับเนี่ยทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันแบบดูแล้วแบบปลื้มอ่ะผมปลื้มแทนผอ.นะบอกจริงๆว่า
0: ไม่ต้องมาปลื้มแทนผมหรอกปลื้มแทนจิตหัวใจของชาวลูกทุ่งมหานครอ่ะที่เวลาเราร่วมบุญกันทีไรเนี่ยเขาจะมากันปลื้มคือก่อนนะผมเรียนอาจารย์เมตรีกับเข้มนิดนึงเราว่าฝนมันตกแถวห้วยขวางใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วผมก็รู้สึกว่ากังวลมากผมก็มาแต่เช้าเลยนะฮะเว้ยของเขาจะแบบมาคือบางคนก็มาไกลจาก6 ชั่วโมงเนี่ยมาจากบ้านด่านลันหอยแล้วเขาจะขายหมดไหมเราบอกบุญเขามาเขาจะคุ้มค่าลดค่าอาลาเขาไหมบางคนก็มาจากทางชะอมทางหนองแคสระบุรีเอ๊ะเขาจะขายหมดไหมบางท่านบางลูกค้าจากผู้สับสนโอ้โหมันเยอะเลยบูธของเราเนี่ย11 บูธนะครับแต่ศิลปินเนี่ยผมแทบจะแบบมาดูย้อนหลังนะครับก็เป็นศิลปินที่แบบน่ารักอ่ะเนาะแล้วคุณจะมันหลังๆมันก็คือเปิดเพลงให้เขาตลอดเวลาน่ารักโดยเฉพาะการเล่นดนตรีสดๆจากอาจารย์สมชาย SC นะครับด้วยนะครับขอบพระคุณมากศิลปินอย่างรุ่นเดอะๆอย่างพี่เล็กดำรงวงทองนะครับมีพี่เด่นชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันผมก็ไม่ได้เจอมานานแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มีบุญตาเมืองใหม่แล้วก็โอ้ศิลปินจากแกรมมี่จากอะไรทุกค่ายมากันหมดหรือจริยาพรหมพฤกษ์น้องติ๊กสุวรรณคณาโอ้เยอะมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆที่ทำให้งานสำเร็จเสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ดีนะครับทุกคนก็แบกกันไปเนาะโดยเฉพาะถั่วต้มของลุงเข้มสันตาเนี่ยอร่อยสุดๆนะ
1: ต้มเองเลยครับต้มเองเลย
0: นะแล้วก็มีขนมจีนตีนไก่โอ้เยอะแยะนะฮะมีจากวีคลับมีจากโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็งานดีๆแบบเนี้ยเราก็คิดว่าปีหนึ่งเราจะมีครั้งหนึ่งระดมทุนกันครั้งหนึ่งเพื่อให้กับมูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับของสภากาชาดไทยก็ส่งบุญส่งกำลังใจให้กับชาวทุ่งมหานครทุกท่านเลยตอนนี้ก็ไปติดตามในเพจย้อนหลังได้นะครับที่ LTMFM95 หรือช่วงเวลาบันทึกการแสดงสดมหานครไลฟ์นะครับก็จะมีการเล่นสดบางท่านก็ร้องแบ็คกิ้งแท็กได้ทุกช่วงในจัดการจันทร์ถึงศุกร์ขอได้ตลอดทั้ง24 ชั่วโมงนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ผมคิดว่าพวกเรานะครับทั้งนักจัดรายการทั้งศิลปินแฟนคลับเนี่ยอยากจะให้มันมีแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางน่านหรือทางชะอมหรือทางแห่งหนมนไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับอาจารย์เมตรีนะฮะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารนะฮะจากข้อมูลที่แน่ชัดเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นอย่างดีนะครับ 60% 70% เนี่ยน้ำป่าไหลลงไหลหยากอยู่ดีเนี่ยทางชะอมเนี่ยมาช่วยงานผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เจอหูเต็มไปเมือรีสอร์ทเสียหายเลยนะครับ
1: คร
0: ับ ก็ต้องเช็คกันต้องส่งกำลังใจกันนะเนาะนะครับลุงเทพมีอะไรจะเสริมไหมครับ
1: ก็ที่เราทั้ง3ท่านคุยไปเมื่อสักครู่เราไม่ได้ว่าโรงพยาบาลนะฮะเราว่
0: า
1: บุคลากรของโรงพยาบาลเพราะว่ามีแฟนรายการของเราติงมาว่าโรงพยาบาลไม่เกี่ยวขอเป็นบุคลากรบางคนนะครับที่ปฏิบัติตัวแบบนี้นะครับก็แก้ข่าวไว้ให้แล้วนะครับ
0: อย่าไปพาดพิงอะไรเขาเลยพี่แค
1: ่
0: อาจารย์ไมตรีเขาเซียมผมไงผมก็เลยติดหมอคนนั้นหรือเปล่า
1: ผมมันมีอย่างนี้ครับคุณราสุครับ

0: ฮะ
1: ตอนนี้อายุเกิน60แล้วถือว่าอยู่แบบไม่ต้องไปโรงพยาบาลนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมายังมีลมหายใจผมก็มีความสุขแล้วตื่นมาตอนที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมจะใช้ความสุขให้กับชีวิตเต็มที่จะไปจะเที่ยวจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ก่อนที่จะไม่มีลมหายใจครับผมคิดแค่นี้ครับตอนนี้ครับ
0: สุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นความคิดที่ดีมากๆ
2: เพราะว่าตอนนี้อยู่ก็สร้างความดีเถอะสร้างความดีไปเราจะอยู่ได้อีกสักกี่วันกี่เดือนก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
2: ครับขอบคุณ
0: แล้วจะอยู่สักกี่วันล่ะ
2: มันไม่แน่นะพอบางทีนอนคืนเนี้ยพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได
1: ้นี่แหละใช่เลยอาจารย์ไมตรีครับครับ
2: จะสร้างความดีเถอะเกิดมาอย่าอิจฉาริษยาอย่าโกหกสร้างภาพอะไรนั่นเลยนะครับเท่าน
0: ั้นฟังเพลงกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกัน
1: ดีกว่าครับ
0: ก็เป็น3เพลงนะครับที่มีจังหวะนี้หนึ่งนะครับนะฮะเป็นเพลงที่หลายคนคุ้นเคยนะครับเพื่อนหมาจากสำเริงวงฟาลั่นนะครับนะฮะแล้วก็ไผ่ปอฮักค่อยฮักแบงค์ที่กล่าวแล้วคิดถึงนะตัวเองดีเสียนะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณฟังสามารถมีส่วนร่วมในรายการใน Facebook Fanpage ที่ LGM FM 95ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีลุ้นกันนะฮะว่าเพลงใหม่ๆที่น่าสนใจนี่มีเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: เช่นเคยครับนะฮะเราก็คงต้องย้ำถึงโครงการเพลงทั้งเปลือกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีผลงานเด็ดๆนะฮะอย่าเก็บไว้ฟังคนเดียวนะเผื่อแผ่ผ่านชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับผลิตมาแค่เพลงเดียวไม่ต้องยาวนะ3นาทีเสร็จๆก็พอเพราะเราจะได้เผยแพร่ได้นะครับทุกช่วงน่าจะรายการไม่ใช่เฉพาะเสาร์เป็นเสาร์10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ได้นะครับก็จะมีการเผยแพร่ผลงานสลับสับเปลี่ยนกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับส่งมาได้ตามที่อยู่เลย
1: ใช่ครับส่งมาที่นี่กันได้เลยนะครับส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับแล้วส่งมาแค่1เพลงก็พอนะครับถ้าท่านใดอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับก็สามารถจะมาส่งกันได้ที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับบอกว่าฝากไปโครงการเพลงช่างเผือกของเรเบม95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณอชว
0: ดอย่าลืมให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังบอกประวัติตัวเองมาด้วยว่าทำมาหากินอะไร
1: ใช่ครับ
0: เป็นอาชีพอะไรเราเปิดหมดนะครับทุกสาขาวิชาชีพทุกอายุทุกเพศอะไรเราเปิดหมดแล้วก็หลายๆแนวนะครับที่อยากจะนำเสนอนะครับอาจารย์มิตรีมีอะไรจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมครับ
2: ครับขอบคุณมากท่านผอ.คือเราก็บอกย้ำอยู่ตลอดว่าการที่ทำเพลงเนี่ยตอนเนี้ยก็ส่งทางไดก็มีเป็นไดก็ได้หรือ MP3 ก็ได้นะครับอย่างที่อยู่ที่ตะเข้มบอกอ่ะผมอยากจะบอกว่าเวลาการทำเพลงเนี่ยคุณต้องมีผู้ควบคุมดูแลนะครับความตั้งใจในการทำงานเนี่ยมั่นใจตัวเองเนี่ยดีแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลแล้วก็เป็นนักร้องเนี่ยอย่าบ้ายอผมบอกเนี่ยแล้วก็อย่าอวดเก่งอย่ารู้ดีอย่าอวดเก่งพยายามคุณเป็นที่นักร้องที่จะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีกาลเทศะโดยเฉพาะก่อนที่เราจะบันทึกเสียงเนี่ยเราได้เนื้อเพลงมาเนี่ยเราต้องซ้อมให้ได้แล้วก็มีคนที่ช่วยดูแลเป็นครูอาจารย์เราเนี่ยช่วยติงให้เพราะว่าบางคนเนี่ยการใช้ลมการตัวควบกล้ำสัดส่วนบางคนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมต้องยอมรับว่าตอนนี้เหมือนอย่างวันนี้เพลงสไตล์เนี่ยนักร้องออกมาเนี่ย

0: ประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับขอบคุณครับท่านผอ.ครับ
1: ขอบพระคุณท่านอาจารย์ใบตรีนิยมแสงด้วยที่กรุณาพูดย้ำตลอดทุกอาทิตย์ทุกเสาร์เป็นเสาร์เลยนะครับที่เราได้จัดรายการสดๆแบบนี้ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศขนาดเราพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเนาะก็ยังมีคนส่งเพลงที่แบบความยาวมันยาวมากบางที5นาที6นาทีกันมาตลอดซึ่งมันเปิดได้ไหมมันก็เปิดได้เนาะมันอาจจะเป็นความจำเป็นของเขาก็ได้แต่ว่าในเรื่องของการเผยแพร่ผ่านทางวิทยุเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นตัดอีดิทเป็นเรดิโอเวอร์ชันนะครับให้มันเปิดง่ายประมาณ3นาที4นาทีดีที่สุดนะครับนะครับเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ได้ติดแล้วเขาไปตามในแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนำแบบนี้เนาะนะครับนะส่งมาเยอะๆนะครับขออนุญาตแนะนำที่อยู่อีกนิดนึงนะครับส่งมาถึงลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับนะฮะแล้วก็งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครเนี่ยรับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะส่งกันมาเยอะๆนะครับศิลปินหลายๆท่านเนี่ยก็แจ้งเกิดจากนะฮะโครงการเพลงช้างเผือกมาเยอะนะครับนะฮะมีว่าจะเป็นพจน์สุวรรณพันธ์ลุงเข้มซานต้าใครกับท่านบาราศีธนูที่เพิ่งลุงหลับไปแล้วนะครับ
2: วงพัทลุง
1: ว่ามีอีกหลายคนนะครับ
2: แล้วก็หนังน้องเดียว
1: ที
2: ่หนังน้องเดียว
1: มีงานมีการจัดการเผยแพร่จากเราตรงนี้นะครับ
2: คร
1: ับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนะครับจากศิลปินบิ๊กบอสนะครับขอบคุณเธอนะครับแล้วก็แนะนำเสือป่านะครับพักดีชัยทัศน์นะครับแล้วก็ในมื้อที่บ่มีเจ้านะครับยูฟ่านะครับเพลงใหม่ๆบ้างนะครับก็สามารถขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าสิครับมีเพลงเด็ดๆใช่ไหมครับลุงเข้ม
2: ใช่ครับผอ.วสุครับก็มีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าในชั่วโมงต่อไปอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ให้ดาวกันมาเยอะๆด้วยนะครับ
1: มีส่วนร่วมในรายการด้วยกันให้ดาวนะครับลุ้นกันว่าเพลงที่ลุ้นฟังส่งเข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยมีเพลงจะเป็นเพลงที่แบบติดอกติดใจชาวลูกทุ่งมหานครหรือเปล่ามุมมองของเรา3คนจะเป็นยังไงเราไม่ได้เตรียมกันเลยนะครับไม่ได้แนะนำบางคนก็แบบว่าอาจจะบอกว่าอ้าวจะไม่ตีเป็นอย่างนี้มุมมองอาจจะลุงเข้มเป็นอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้แล้วแต่นะครับมันหลากหลายมุมมองเรามามีส่วนร่วมในรายการด้วยการผ่านทาง SMS ที่4689400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาน้องเมย์ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันว่าเพลงทั้ง5เพลงมีเพลงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากส
3: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยวาสุเลิศจันยาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เริ่มระบาดคล้ายกันมากขึ้นแต่แรงไม่เท่าไข้หวัดใหญ่ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ปีนี้ไม่เหมือนทุกปีในแต่ละปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดโควิด-19 เข้าสู่ปีที่6แล้วโควิด-19 จะเริ่มระบาดหลังสงกรานต์จนเข้าสู่ฤดูฝนและจะค่อยๆลดลงในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในทางตรงกันข้ามของปีนี้จะแตกต่างกับ2ปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจนโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายแสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่กองศักย้ำไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.หลังเกษียณดร.กองศักยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นกล่าวอำลางานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตที่โรงแรมอัลมีรอสเนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุการทำงานหลังดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.มาครบวาระ8ปีโดยมีบุคคลสำคัญวงการกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งดร.ก้องศักดิ์กล่าวว่าเป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีมิตรภาพที่ดีมากที่สุดแต่ยังมีงานที่ต้องสานต่ออาทิการทำโครงสร้างพื้นฐานเช่นการปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานให้ทันสมัยหรือการตั้งหน่วยงานระดับข้อพิพาทในวงการกีฬาอย่างไรก็ตามรู้สึกดีใจที่มีผู้ว่าการคนใหม่คือนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการกกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยที่เป็นคนในกกท.มาสานงานต่อได้ทันทีดร.ก้องศักดิ์กล่าวอีกว่าหลังเกษียณอายุการทำงานจะไม่รับตำแหน่งใดๆในกกท.รวมถึงกองทุนกีฬาและการเมืองด้วยแต่พร้อมช่วยเหลือทุกภาคส่วนโดยจะไปใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้นไฟป่าอัลเบเนียแลมเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งปฏิบัติการต่อสู้กับไฟป่าที่ไหม้ลามขยายพื้นที่อย่างรวดเร็วในเขตเลวานใกล้กับเมืองเฟียประเทศอัลเบเนียขณะที่แปลวเพลิงไฟป่าได้ลุกลามเข้าใกล้บ้านเรือนสถานประกอบการขณะที่เฮลิคอปเตอร์ถูกส่งขึ้นบินช่วยดับไฟท่ามกลางความเสียหายพบมีบ้านเรือนถูกไฟป่าเผาทำลายไปแล้วหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันตามแนวทางรถไฟริมถนนเพื่อเฝ้าดูเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินที่พยายามควบคุมสถานการณ์ในพื้นที
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสี

0: ฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

0: โมงที่2นะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับในช่วงเวลาที่เราจะแนะนำเพลงใหม่ให้ชาวลูกทุ่งมหานครได้รับฟังกันนะครับนะฮะอยู่กับผมวาสุและจินยาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: เมื่อสักครู่เป็นเพลงของคนเหนือใช่ไหมครับคุณเข้ม
1: น่าจะเหนือพัทลุงนะครับ
0: ก็เหนือพัทลุง
1: เขายังใช้ชื่อเดิมครับคุณวสุครับก็
0: ชื่อว่าชื่อว่าเก่าหรอชื่ออะไรอ่ะ
1: เต้อานนท์ครับ
0: เราเคยแนะนำหรอ
1: เคยครับนักร้องคนนี้เคยส่งผลงานเพลงมารู้สึกว่าน่าจะ1ครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละครับวันนี้เพลงใหม่ของเขานะครับชื่อว่าเพลงโฉมงามเมืองใต้นะครับเพลงนี้เจ้าตัวเขาคำร้องทำรองโดยเจ้าตัวเขาเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยคุณสุปการพรหมเกิดนะครับคุณวสุอาจารย์ไมตรีครับ
0: นี่เดี๋ยวขอถามนิดนึงคุณเต้อานนท์เขาเป็นคนอำเภอไรครับพี่
1: อืมพอดีผีก็ไม่มีเบอร์เป็นการส่วนตัวไม่เคยโทร5เป็นการส่วนตัวถ้าให้ผีเดาๆผีคิดว่าน่าอยู่แถวๆพัทลุงช่วง
0: น
1: ั้
0: นแหละพัทลุงนี้แต่อำเภอไรนี้
1: แต่เดี๋ยวผีก้อนอย่าโตตามสักแป๊บได้ไ
0: หมเอาคนใต้เชิญเลย
1: จะไม่ใช่เลย
2: ครับขอบคุณมากครับท่านบอกเนี่ยพูดไปอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่าเพลงเนี่ยทำเนี่ยยาวอันเนี้ยพูดจริงๆเนี่ยที่จริงเขาร้องโอเคนะเนื้อสงเนื้อเสียงเขาเนี่ยยิ่งแต่เข้มบอกว่าเป็นส่งมาสองครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะรู้นะว่าทำเพลงเนี่ยยาวเพลงเนี่ยดนตรีเนื้อร้องทำนองการร้องผมไม่ใช้ได้เลยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยเนี่ยแต่การทำเพลงเนี่ยแต่งเพลงเนี่ยอย่ายาวก็บอกแล้วเนี่ยมันทำให้แบบเสียเวลาวิทยุหรือใครที่เขาจะไปเปิดเนี่ยเพลงยาวๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับร้องคุณร้องใช้ได้เลยดนตรีสำเนียงกีตาร์ออกมาเนี่ยโอเคเลยนะครับผมชอบนะเพลงเนี้ยที่จริงแล้วแต่ปีมันยาวแต่งเนื้อร้องทำนองก็ดีเคยเป็นช้างเผือกมาแล้วเนี่ยน่าจะรู้เราติงเรื่องเวลาอยู่ตลอดอันนี้ผมให้กำลังใจได้ครับอ้าวตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์เมตรีครับสำหรับผมนะฮะเพลงนี้ผมชื่นชมน้องเต้เรื่องคำร้องทำนองนะฮะว่าสัมผัสดีมากลงตัวดีมากแล้วก็รู้สึกว่าไปลื่นไหลไปเลยนะครับแต่ว่าความยาวนี่แหละผมติตรงนี้นะครับความยาวส่วนภาคดนตรีก็เหมือนที่อาจารย์เลยครับคุณวสุ
0: น
1: ะครับ
0: ตกลงว่าชื่อเต้หรือเต้
1: อานนท์ครับ
0: เออเต้นะฮะผมว่าผมก็พยายามล้างหูทุกวันเนาะเพราะว่าเราต้องฟังเพลงทุกวันเนาะเพลงนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับนะฮะแล้วก็เพลงที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นดิบของคนใต้แต่ว่ามันก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะเนาะในเรื่องของการเผยแพร่เนาะนะครับตามที่อาจารย์ไมตรีถึงทั้งสองท่านบอกนะแต่ผมไม่รู้ว่าหูคุณฟังมันอาจจะแตกต่างจากผมก็ได้นะครับนะฮะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook Fanpage ที่ AirTeam FM95 มีคนส่งดาวมาไหมครับคุณเข้ม
1: มีท่านแรกขาประจำไม่ใช่ขาจรนะครับคุณธนกฤตฤทธิไกรนะครับให้มา4ดาวก่อนเพื่อนเลยครับ
0: วันนี้แบบเป็นขาประจำเลยแล้วแบบเอ้ยวันนี้จัดสดที่นี่ออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะ
1: แต่คนนี้ผมขอชื่นชม
0: ล
1: ู
0: กเข้มหนวดขาวๆเนี่ยยิ้มเยิ้มเนี่ยจัดสดอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เขาให้มากี่ดาวนะ
1: เขาให้มา4ดาวครับ
0: 4ดาวนะครับนะฮะแล้วถ้าอื่นล่ะครับที่สุนุพงศ์ศรีสุขเขาไปไหนอะฮะ
1: ยังนิ่งอยู่นะครับแต่ส่วนบาง

0: ปลาเนี่ยตอนนี้ยุ่งเรื่องขายไก่ทอดอยู่ครับ
1: เออคุณนันเขาก็มาช่วยไก่ทอดโคตรอร่อยเลยอร่อยมากๆอยู่แฟตคลองจันทร์แฟต22เนาะหอมเจียวเขาอร่อยจริงๆ
0: ใช่เขามีสูตรของเขาเป็นการส่วนตัวเลยครับ
1: เออแล้วลูกชิ้นอีกเจ้าหนึ่งที่อร่อยอร่อยเจ๊สี่สามโคปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยอร่อย
0: ใช่แล้วก็ไม่ค่อยได้กินมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วคุณรู้สึก
1: เดี๋ยวเลยเร็วนี้เราจัดกิจกรรมที่สามโคเราจะไปโดนกันไปหาเจ๊สี่กันนะครับ
0: ไปบุก
1: อู้วันนั้นนี่ของกินอร่อยอร่อยมาเดี๋ยวเราวิจารณ์ก่อนเลยให้จันไมตรีสรุปดาวมาว่าเอากี่ดาวดี
2: ครับก็ยังที่เราบอกนะครับเราไม่ได้อคติกับใครนะทั้ง3คนเนี่ยแล้วก็ที่นี่ไม่มีเด็กเส้นทั้งนั้นเราพูดตามความจริงนะครับอันนี้ผมให้4ดาวครึ่งครับ
0: ก็ผมก็ไม่แตกต่างแต่อยากจะให้คุณเต้อานนท์ตัดมาอีกนิดให้เหลือสัก4นาทีนะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันครับ
1: สี่ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับเปิดได้นะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับเพลงนี้เพลงที่สองครับในสัปดาห์นี้เป็นใครเป็นคนเหนือหรือคนใต้หรือคนอีสานหรือคนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลครับ
0: เดี๋ยวมาลุ้นตอนที่ฟังเพลงของเขากันดีกว่านะครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าต้นหักกระเดชนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงชบาคืนดินนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์โตชาดงนะครับเล่นเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
1: เรียบเรียงดนตรีนี่ก็ได้เครดิตของคนที่ทำงานดนตรีอยู่เบื้องหลังให้กับศิลปินเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากเสียงร้องดนตรีกันว่าเป็นยังไงนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้ศิลปินได้นะครับ SMS ที่4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือพอหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับฟังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งดาวกันนะครับ

0: ครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงที่2นะครับซึ่งมีชื่อเพลงว่าชบาคืนดินนะครับเมื่อสักครู่ลุงเข้มก็ได้อ่านคำร้องทำนองผิดไปนิดหนึ่งขอประทานโทษด้วยครับอาจารย์โตขาดงนะครับเพลงนี้ลุงเข้มขออนุญาตวิจารณ์ก่อนเลยนะครับก่อนที่อาจารย์คุณวสุและอาจารย์เมตีจะวิจารณ์นะครับสำหรับลุงเข้มเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณต้นเนี่ยร้องเพลงได้ดีร้องเพลงได้เพราะส่วนเรื่องเนื้อเพลงเนี่ยยาวกว่าของท่านแรกอีกนะครับ5นาที4นาที54วินาทีนะครับผมติดเรื่องความยาวของเพลงการร้องแล้วก็เรื่องดนตรีเนี่ยผมว่าผมฟังได้เลยครับอาจารย์เมตีล่ะครับ
1: ที่จริงแล้วเนี่ยเราพูดอยู่ตลอดเนี่ยถ้าคุณสนใจที่อยากจะเป็นนักร้องเป็นศิลปินเนี่ยเพลงช้างเผือกเนี่ยจะให้ข้อคิดดีๆเราทั้ง3คนเนี่ยจากประสบการณ์โดยเฉพาะผมเนี่ยเรื่องดนตรีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วเราอยู่กับสตูอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับ
2: มันอะไรนะครับอยู่กับประตูเหรอฮะ
1: สตูดิโอนะครับเราก็จะ
2: อะไรนะ
1: เสียงสตูดิโออ
2: ๋อสตูดิโอตั้งแต่ว่าอะไรอ่ะเพื่อนเรียนน้อยอะฮะ
1: ห้องบันทึกเสียงไง
2: อ๋อห้องบันทึกเสียงอ๋อโอเค
0: มีแซว
1: อันนี้อย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนผมทำเพลงเนี่ยยาวมายังไงก็ไปแต่พอเรามาเป็นนักจัดรายการเนี่ยเราจะรู้ว่าความยาวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับนักจัดรายการนะครับไม่ว่ากันตอนนี้อย่างเพลงเนี่ยการแต่งเพลงเนี่ยพยายามอย่าทิ้งสัมผัสการที่คุณไม่ทิ้งสัมผัสเนี่ยฟังมันฟังง่ายแล้วมันจำง่ายตอนนี้เวลาแต่งเพลงเนี่ยชอบไปเรื่อยเฉยเหมือนจะเล่าเรื่องไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเขียนอะไรก็เลยมันยาวอีกพอยาวแล้วไม่สัมผัสด้วยโอ้หน้าเหนื่อยอย่างเพลงเนี้ยชมเรื่องดนตรีก่อน
0: ครับ
1: ดนตรีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นสไตล์เพลงป๊อปนะมีแคนก็คือสัญลักษณ์ของดนตรีอีสานอยู่แล้วแล้วฟังให้ดีๆนะฮะมันจะมีพินด้วยพินเขาจะมิกเสียงลึกไว้ข้างล่างเขาไม่เอาดังขึ้นมาเพื่อกลัวที่จะมาตีกับเสียงกีตาร์นะครับก็ร้องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ยาวสำคัญนะครับและการแต่งเนื้อเพลงเนี่ยพยายามอย่าทิ้งสัมผัสอย่างที่ผมบอกมันฟังง่ายด้วยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับ
2: ก็ใช้ได้นะสำหรับผมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันยาวอย่างที่สองท่านคอมเมนต์เนาะมันก็เปิดค่อนข้างลำบากนะฮะอย่างที่เราพยายามบอกว่าเป็นเรดิโอเวอร์ชันตัดมาดีกว่าเป็นเรดิโอเวอร์ชันมันจะได้กระชับเนาะในการ

0: บริหารเวลาของนักจัดรายการของแต่ละชาติดีที่สุดเลยนะครับอาจารย์ไมตรีก็คอมเมนต์มาแล้วลุงเก้มก็เป็นแล้วม
1: ุ
0: มมองของชาวลูกทุ่งมหานครใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีครับมีคุณรักแดงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งนะครับ
0: ที่หลังกลางดงนะครับ
1: ครับผม
0: อะโวคาโดเยอะไม่เคยส่งมาให้เรากินเลย
1: แกยังไม่พร้อมที่จะส่งแต่ได้ข่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าจะส่งมานะครับ อาทิตย์หน้าพร้อมครับแล้วก็เสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะครับไอ้มา4ดาวครับคุณวสุแล้วก็
0: คุณเข้ม
1: ยังมีคุณเดี๋ยวสักครู่นะครับ
0: เอ๊ะชื่อชนุพงศ์เขาว่าเขาตื่นแล้วเนี่ยครับ
1: คุณธนกฤตก็ให้มา4ดาวครับคุณวสุครับ
0: ชื่อชนุพงศ์เขาให้ดาวมาไหม
1: ให้มา5ดาวเลยคุณวสุ
0: นี่ไข่ย่างมากๆเลย
1: ส่วนตัวผมนะครับผมติคนที่แต่งเพลงนะครับอาจารย์โตแต่งมายาวมากนะครับยังไงก็ตัดไอ้สั้นๆหน่อยส่วนตัวผมเพลงนี้ภาพรวมผมให้4ดาวครึ่งครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: ได้ครับ4ดาวครึ่งได้นะครับ
0: ก็ได้เหมือนกันมาตรฐานเดียวกันนะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันเนาะนะฮะมาถึงเพลงที่3ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสนะครับหรือใครเดินทางอยู่ใครอยู่ต่างจังหวัดอยู่ฟังผ่านเครือข่าย Encore Radio Network ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับหรือแอปพลิเคชันผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้ง Android ทั้ง iOS Encore Connect นะครับก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการได้นะครับเพลงที่3ในสัปดาห์นี้เป็นเพลงจากใครครับ
1: ครับเขาใช้ชื่อศิลเป็นในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเจมยักษ์ใหญ่แบนด์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงเตือนใจนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณป๊อปปี้นิติกรสิมาลีนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณป๊อปปี้เหมือนกันนะครับคนเดียวกันเลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วก็อย่าลืมส่งดาวมาด้วยนะผ่านทาง SMS ที่468-9400 Line @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วก็ส่งดาวกันเข้ามาได้เลยคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะฮะแล้วแต่มุมมองของคุณผู้ฟังไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาวิจารณ์กันนะครับ

0: เพลงที่3ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเพลงจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับคุณเข้ม
1: เจมยักษ์ใหญ่แบนด์ครับ
0: อืมนะฮะเป็นเพลงที่เขามีเนื้อหานะฮะส่งกำลังใจนะครับให้กับชาวทุ่งมหานครด้วยนะครับหรือคนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขออนุญาตคอมเมนต์ต่อเลยก่อนเลยนะ
1: ใช่เลยครับ
0: เพราะเป็นเพลงที่3เลยนะฮะเพลงแบบนี้เนี่ยความยาวประมาณ3นาทีกว่าไม่ถึง4นาทีเนาะมันก็พอได้อยู่เนาะเป
1: ิ
0: ดเอาอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศได้พอบริหารเวลาได้แล้วเป็นเพลงที่ใช้ได้อ่ะเออเปิดได้นะครับแล้วก็เสียงเขาจะมีความสักสากดิบดิบหน่อยแล้วก็ตามสไตล์ของสไตล์แบบออกกลิ่นแนวออกเพื่อชีวิตหน่อยนะครับใช้ได้นะครับเพลงนี้นะแต่ไม่รู้มุมมองทั้งสองท่านเป็นยังไงนะครับคุณเข้มว่าไงครับ
1: ผมมีความรู้สึกว่าเขาคือตัวแทนของคนปากใต้เลยนะฮะร้องออกภาษาแบบทองแดงดีแล้วก็เป็นตัวเองเสียงก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะนักร้องท่านนี้ผมเคยไปเที่ยวที่ร้านยักษ์ใหญ่เขาจะเป็นพระเอกอยู่บนเวทีตลอดกาลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป
0: ็
1: น
0: ยักษ์ใหญ่ที่จังหวัดอะไรฮะ
1: พัทยาครับ
0: พัทยาเลยเหรอ
1: ร้านยักษ์ใหญ่อ่ะครับ
0: เดี๋ยวจังหวัดชลบุรีสิพัทยาเป็นเมือง
1: ครับครับผมครับประธานโทษครับ
0: น่าจะพัทยาสายไหนครับ
1: มันอยู่ออกไปนอกเมืองนิดนึงครับเป็นร้านใหญ่มากเลยครับผมเคยไปเที่ยวหนึ่งครั้งจำเสียงนักร้องคนนี้ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: เออน่าสนใจนะครับเพลงศิลปินท่านนี้ผมไม่แน่ใจจะเมตรีมีมุมมองเหมือนกันไหม
2: สำหรับผมเนี่ยผมบอกจริงๆเลยโดยส่วนตัวเน
1: ี่
2: ยอินโทรดนตรีขึ้นมาก็โดนผมละแล้วก็โดยเฉพาะพอมาเรื่องน้ำเสียงเขาเนี่ยเขาร้องได้ใช้ได้เลยพลังเสียงดีด้วยเขาร้องได้เสียงได้เต็มลูกเอื้อนลูกคออะไรเขาเนี่ยผมว่าเขาพยายามมันก็ฟังเหมือนนักร้องทั่วๆไปอ่ะแต่เขาพยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเขาเองม
1: ัน
2: ก็สไตล์แบบเนี้ยอันเนี้ยไม่รู้นะผมว่าที่ฟังมาเนี่ยเพลงเนี้ยน่าสนใจน่าสนใจผมว่าเพลงเนี้ยเนื้อหาสาระการเขียนก็ถือว่าใช้ได้เลยฟังแล้วก็มันไม่ยาวไม่เยินเยอมันยิ่งทำให้น่าสนใจนะครับสำหรับเพลงเนี้ยก็จับตามองเพลงนี้ครับอะไรนะเพื่อน
1: เตือนใจครับ
0: เออน่าสนใจผมก็มองว่าน่าสนใจเหมือนกันใน Facebook Fanpage ว่าไงครับคุณเข้ม
1: มีครับมีผู้ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะครับ B E A S นะครับ
0: ไอ้สีดำจบจากมึงนอกอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก
1: คือตอนนี้ตั้งแต่ไปอยู่เกาหลีเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยตกเป็นศูนย์ตลอดเลยครับคุณ
0: เกาหลีก็ไม่ได้พี่อะเกาหลีพี่ก็ไม่ได้
1: องค์การไซโยอะไรเนี่ยแต่ถ้าญี่ปุ่นนี่ยังมาท้านะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ย
0: เอายกตัวอย่างภาษาญี่ปุ่น
1: โฮโยโกไซมัตโคนิชิวะ
0: ได้แค่นี้แหละ
1: ฮาริกาโตโกไซมัตโอคามะ
2: แต่เข้มแกอย่าพูดอะไร
1: โอ้ยสิ
0: แต่ว่าอย่าดองเลยเอาเขาคอมเมนต์มาว่าไงให้กี่ดาวกันบ้าง
1: เดี๋ยวนะฮะคุณธนกฤตก็ให้มา4ดาวครึ่ง5ดาวนะครับเสียบ

0: เรียกมันมั่วหมดแล้วผมพูดภาษาญี่ปุ่นควรถูกครับเดี๋ยวขออนุญาตผ่านก่อนเยอะมากเลยคนนี้นะครับมีให้มาก็4ดาวครึ่ง5ดาวครับคุณวัสุครับ
1: เยอะเลยใช่ไหมครับผมชอบส่วนตัวผมให้5ดาวครับ
0: ผมไม่ชอบส่วนตัวครับให้5ดาวครับ
1: ครับ
2: ได้เลย5ดาวเขาพยายามหาเอกลักษณ์ของตัวเอง
1: แล้วพี่ชอบอะไรพี่ชอบส่วนรวมเหรอ
0: ส่วนรวมครับ
1: อาจารย์ไม่ตีก็ชอบส่วนรวมไม่ชอบส่วนตัวเอาเพลงที่4เลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาไม่ทัน
0: ฮาริกาโตะโคไซมัสและสำหรับนักร้องท่านต่อไปนะครับเป็นท่านที่4เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าเบนอาทิตยานะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงทุกลมหายใจนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณแต่พาราฮัตนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณทวันเพชรชรัตน์นะครับนี่ภาษาอังกฤษยังอ่านออกเลยครับคุณอโศกครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเลย
0: ขอเชิญรับฟังได้เลยครับเขียนเป็นภาษาอังกฤษมา
1: ครับ

0: งที่4ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสาวน้อยน่าจะมาจากทางใต้ใช่ไหมครับเข้ม
1: ฟังแล้วก็ภาษาบ่งบอกเลยครับใต้แน่นอนครับ
0: สัปดาห์นี้เพลงใต้เยอะนะครับอาจารย์เมตีเรียนเชิญพิจารณ์ก่อนเลย
2: ครับขอบคุณมากตอนเนี้ยเพลงใต้เนี่ยวันเนี้ยทั้ง4เพลงเลยเป็นเพลงใต้หมดต้องมีอีสานอยู่เพลงเดียวนะครับก็ทุกภาพนั่นแหละเราส่งเสริมถ้าคุณมีความสนใจนะครับนักร้องคนเนี้ยเนื้อเสียงเนี่ยดีนะแต่นี้ว่าผมว่าการสำหรับความคิดผมเนี่ยการตั้งคีย์เพลงเนี่ยสำคัญเพราะว่าเขาร้องเนี่ยเนื้อเสียงเขาดีแต่ผมว่าเขาขาดเรื่องว่าเทคนิคในการร้องลูกเอื้อนลูกคออะไรเขาเนี่ยใช้ได้นะผมว่าถ้าเขาตั้งคีย์เนี่ยขึ้นไปอีกสักครึ่งเสียงเนี่ยผมว่าเลนส์ของมันเนี่ยจะดีเลยเพลงเนี้ยแต่นี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับเพราะว่าเนื้อร้องทำนองเขาก็โอเคใช้ได้เลยดนตรีมากะสาวดนตรงดนตรีอะไรก็ถือว่าใช้ได้แต่ผมว่าความรู้สึกผมเนี่ยถ้าหากว่าปรับคีย์นะนิดนึงเนี่ยเสียงก็จะโดดเด่นมากกว่านี้นะครับอ่ะตะเข้มแก
1: ขอบคุณครับอาจารย์ไมตรีครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าการส่งมาครั้งแรกร้องได้ขนาดนี้นะครับผมรับได้ครับแต่ว่าตามที่อาจารย์ไมตรีติไปเนี่ยหนูต้องไปพัฒนานะลูกน้ำเพราะว่าหนูเนี่ยมีความเก่งอยู่ในตัวแล้วคุณวัสุล่ะครับ
0: น้องเขาร้องได้นะสำหรับผมเนี่ยน้องเขาร้องได้แต่ว่าต้องอย่างที่ทั้งสองท่านบอกอ่ะอาจจะต้องมีการฝึกฝนนิดนึงนะครับนะฮะเราก็ให้กำลังใจนิดนึงนะครับนะฮะผมว่ามันคือการพัฒนาตนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะอ่ะในคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage HRTM FM 95นะครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: มีคุณรักแกงซ่าคนน่ารักให้มา4ดาวครึ่งนะครับเขาบอกว่าเสียงดีอยู่นะแล้วก็คุณธนกฤตก็มีเม้นมานิดเพลงที่4ผมว่าเนื้อเสียงของนักร้องหญิงใช้ได้เลยอารมณ์ลูกเอื้อนถึงครับนี่มีติมาแบบนี้ด้วยฮะเลยให้มาขี่ดาวเนี่ย5ดาวครับแล้วก็คนที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นะครับให้มา5ดาวนะครับอะไรคุณอะไรบีทรัมอะไรนี่แหละครับแล้วก็คุณโอ้โหภาษาอังกฤษเยอะมากเลยแสดงว่าต่างชาติฟังเราเยอะคุณประสูครับทางนี้ก็ SOM BA นะครับ5ดาวโอ้โหทำไมมาเยอะจังเลยเนี่ย
0: ก็เป็นเพราะพี่อ่ะพี่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ Facebook Fanpage ที่ LVM Resident 95ต่างชาติเลยมาขอถ่ายรูปป่ะ
1: น่าจะใช่นะครับก็เสียเปียกก็ให้มา4ดาวครึ่งครับคุณครูที่เหลือต่างชาติหลายท่านให้มาครับ มึนไปเลยครับ
0: อาใครจะให้ดาวก่อนเลย
1: อาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับที่จริงอ่ะผมเสริมนิดนึงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดอยู่ตลอดว่าการทำเพลงเนี่ยก่อนจะบันทึกเสียงเนี่ยตั้งคีย์มาเสร็จแล้วก่อนเข้าห้องเนี่ยต้องปรับอีกทีนึงเสียงเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเลนส์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเนี่ยเด็กคนเนี้ยจับตามองเถอะเพราะเนื้อเสียงเขาใช้ได้อันนี้ผมให้กำลังใจมาถูกทางนะผมให้4ดาวครึ่งครับ
1: เท่ากันครับผมก็4ดาวครึ่งครับ
0: สี่ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะเราสัปดาห์นี้เนี่ยเพลงใต้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะ นะครับมันแล้วแต่ในแต่ละสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการด้วยนะครับมาถึงเพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับ
1: เขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการของเราว่าหม่อมแหม่มนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาให้เราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงอย่าเพิ่งเผื่อกันนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณโดมริสแบรนด์นะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยคุณตันติกรพวงมาลานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: แล้วก็คุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในการให้ดาวกับเรา3คนได้นะครับ SMS มาได้468-9400 ไลน์ @LTMFM95 Facebook Fanpage ที่ LTMFM95 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์ให้ดาวกันมาได้เลยนะครับเพลงสุดท้ายแล้วในสัปดาห์นี้นะครับ

0: เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับนะฮะชาวลูกทุ่งมหานครคิดเห็นประการใดนะครับ SMS เข้ามานะครับให้แรงใจนะฮะกับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกได้นะครับนะฮะหรือ Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95นะครับลุงเข้มว่าไงครับเพลงนี
1: ้ตอนแรกผมนึกว่าคุณเล็กกาก้าส่งเพลงมานะครับ
0: หนูเล็กหนูเล็กก็ชื่อหนูเล็กไม่ใช่คุณเล็ก
1: หนูเล็กเล็กกาก้าหนูเล็กกาก้านะครับเสียงเขาดีเสียงก็เต็มเสียงก็แหลมแล้วก็เขาร้องเพลงได้ดีเกินคาดเลยนะครับสำหรับนักร้องที่ใช้ชื่อว่าหม่อมแหม่มนะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะติเลยครับเพลงนี้ส่งให้อาจารย์ไมตรีดีกว่าครับผมชอบมากมากเลยครับ
2: ครับคือเพลงเนี้ยฟังที่มันโดดเด่นคือเนื้อเสียงเนี่ยแก้วเสียงเขาดีเสียงเขาจะคมอย่างผ่านมากับเพลงเมื่อกี้เนี่ยอย่างนักร้องคนนี้เสียงแกคมชัดและการร้องอักขระถือว่าโอเคเลยนะครับ

0: แอลดนตรีก็ดีการมิกเสียงออกมาเนี่ยคือการมิกเสียงเนี่ยพอขึ้นมาประโยคแรกก็โดนละคือมิติของเสียงเนี่ยมันคมแค่ขึ้นมาว่าดวงตะวันอะไรนะดวงตะวันส่องแสงอะไรเนี่ยแค่ขึ้นมาเนี่ยผมพออินโทรขึ้นมาพอเข้าเสียงร้องเนี่ยเนื้อเสียงเขาก็ดีเขาตั้งคีย์ได้พอดีด้วยแล้วก็สไตล์เพลงของเขาเนี่ยผมว่าใช้ได้ถึงว่าเพลงในสมัยเนี่ยแต่งจะไม่ค่อยสนใจเรื่องสัมผัสอันนี้ก็มีบางช่วงที่สัมผัสบ้างแต่ว่าก็ถือว่าลงตัวนะเป็นเพลงที่เรียกว่าวัยรุ่นสมัยใหม่ชอบแต่งกันอย่างนี้แต่ผมก็อยากจะบอกนะว่าการแต่งเพลงเนี่ยพยายามอย่าทิ้งสัมผัสแล้วก็การมิกเสียงเนี่ยที่ทุกคนมองไปว่ามองข้ามไปผมเนี่ยจะมองทุกมิติเลยโดยเฉพาะดนตรีคุณทำมาดีเนี่ยถ้ามิกเสียงไม่ดีเนี่ยจบเลยอันนี้ถือว่ามิกเสียงเพลงเนี้ยบาลานซ์เลยเสียงร้องดนตรีมิติดนตรีทำนองอะไรเนี่ยโอเคผมว่าเพลงเนี้ยฟังมาเนี่ยเพลงเนี้ยโดนนะครับอ่ะท่านบอกออกครับ
1: โอ้เพลงนี้ใช้ได้นะครับนะฮะสามารถเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับเป็นเพลงใต้อีกแล้วเนาะเป็นการทำงานที่ผมว่าเขาคงเตรียมงานมาเป็นอย่างดีแหละนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะถูกอกถูกใจคนแทบจะทุกภาคแหละไม่ว่าจะเป็นคนใต้หรือคนเหนือคนอีสานคนภาคกลางแหละนะครับนะอ่ะFacebook Fanpage ที่ RCM FM 95ดูคึกคักดีนะครับคุณเคน
2: มากมากเลยครับคุณวาสุครับ5ดาวมา9ท่านเลยครับคุณวาสุครับ
1: เออเดี๋ยวจะเยอะไปหมดเลย
2: ใช
1: ่
2: ครับท่านสุดท้ายก็คุณเสน่ห์มนนครก็5ดาวปิดท้ายเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมนะครับเพลงนี้ติดยาวไปนิดเดียวที่เหลือไม่มีอะไรติดใจลุงเข้มเลยนะลุงเข้มเป็นกำลังใจให้5ดาวเลยครับ
1: ใช่ดาวเหมือนกันนะครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
0: ผมก็5ดาวด้วยความเต็มใจครับ
1: เดี๋ยวเราฟังสรุปข่าวเดี๋ยวเราวันกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโตะ
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำจีโนโมโตะ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: กัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋า

0: ร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: งนามเนรเทศยาคอฟชาวอิสราเอลข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์ชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเดือนสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 138,000 ล้านรายได้สู่ร้านค้ากว่า 1,190,000 รายฝนถล่มหนักน้ำป่าทะลักท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งขนของหนีน้ำกลางดึกโดนัลด์ทรัมป์ส่งคณะทูตพิเศษไปเยือนผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่5กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรครับหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา392ฐานขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงนำคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องเนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรหลังยาคอบสัญชาติอิสราเอลมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวและตกใจอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอบครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือว่าตกใจโดยการขู่เข็นพิพากษาจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไป2ปีครับพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือว่าความผาสุกของประชาชนจึงจำเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศสำหรับมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ข้อ4แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศ2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจึงมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอบสัญชาติอิสราเอลออกไปนอกราชอาณาจักรทั้งนี้หากนายยาคอบไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือว่าขอให้มีคำสั่งส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ครับในส่วนพื้นที่ภูเก็ตวันนี้มีข่าวลือสะพัดครับว่าชาวบัดป่าตองเตรียมเชิญชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาร่วมพิธีสำคัญในเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ทำให้ชาวภูเก็ตและคนไทยรู้สึกหวาดกลัวและก็กังวลกับการลุกรานของชาวยิวว่าจะเข้ามาพักอาศัยถาวรและก็อาจก่อการร้ายนะครับชาวภูเก็ตก็ตั้งคำถามว่าหากเป็นจริงทางการจะมีการเข้ามาดูแลจัดการและยินยอมให้มีกิจกรรมเชิญชวนชาวอิสราเอลหลายพันคนจากทั่วโลกมาไทยหรือไม่แล้วก็จะกลายเป็นชนวนที่สร้างความขัดแย้งให้กับประเทศคู่สงครามจับตามองไทยมากขึ้นหรือไม่ทั้งนี้กระแสข่าวที่ออกมายังเป็นกระแสข่าวลือครับเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทางฝั่งของชาวบัดป่าตองว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวจริงหรือไม่ครับ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเดือนนี้ถือเป็นเดือนสุดท้ายที่คนไทยได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสโค้งสุดท้ายยอดทะลุ 138,000 ล้านกระจายรายได้สู่ร้านค้ามากกว่า1ล้านค่ะนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการก็คือเดือนนี้ค่ะก็มาใช้จ่ายกันนะคะในชีวิตประจำวันกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบ

0: การทั่วประเทศซึ่งข้อมูลณวันที่4กันยายนนะคะเวลา23นาฬิกายอดใช้จ่ายตอนนี้สะสม 138,000 กว่าล้านแบ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุน 79,500 ล้านโดยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 76,600 กว่าล้านฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,900 ล้านขณะที่ประชาชนร่วมจ่าย 58,874 ล้านแบ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติ 56,600 ล้านแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่ 2,255 ล้านขณะที่จำนวนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลร่วมโครงการก็มากกว่า 1,190,000 รายก็ช่วยเพิ่มช่องทางการขายสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการทั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ก็ขอย้ำเลยค่ะว่าโครงการนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วเดือนนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ยังมีวงเงินคงเหลือให้ตรวจสอบสิทธิ์วางแผนใช้จ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนแต่ว่ายังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารผู้ประกอบการในชุมชนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจกระจายลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะ
1: เลขาธิการ BDE นะครับแจงโครงการ THAI Passportมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.47 ล้านคนครับป้อนคำสั่งใช้งานกว่า4ล้านครั้งพร้อมชี้แจงเกณฑ์การจ่ายเงินผู้รับจ้างแบบ Pay per Active User คิดตามการใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์อัตรา 24.69 บาทต่อคนต่อเดือนครับจี้ผู้รับจ้างเร่งทำแดชบอร์ดติดตามผลมุ่งเป้าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างทักษะ AI ให้กับคนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่า BDE เปิดเผยบอกว่าโครงการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่าโครงการ THAI Passport ถึงวันที่3กันยายน69มีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1.47 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า4ล้านนะครับโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียน1แล้วจำนวน 722,030User ได้รับใบประกาศียบัตรคือเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 113,758 User ครับสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาจ่ายเงินผันแปรตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยสัญญาใหม่กำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนโดยจะจ่ายเงินในอัตรา24.6951 บาทต่อคนต่อเดือนและมีการกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่จะต้องใช้งานบริการแพลตฟอร์ม Generative AI โดยเข้าเรียนในระบบแล้วก็มีคะแนนสะสมในแต่ละเดือนตามเกณฑ์ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการก็คือประชาชนทั่วไปและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน AI เพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่การเรียนรู้ครับสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการได้ดำเนินการเมื่อ18สิงหาคม69ก่อนเปิดการใช้งานจริงวันที่31สิงหาคมโดยได้แจ้งหน่วยงานราชการทั้งหมดเพื่อสร้างการรับรู้โดยทั่วไปในวงกว้างซึ่งการจัดทำหนังสือในลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องปกติของหน่วยงานรัฐที่จะทำโครงการเพื่อต้องการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนนะครับหรือบุคลากรภาครัฐได้เข้าใจครับทั้งนี้ BDE ได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการเร่งจัดทำแดชบอร์ดความเคลื่อนไหวของจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนผู้ใช้งานที่ผ่านการเข้าอบรมตั้งแต่วันที่31สิงหาคม69ซึ่ง BDE จะติดตามทวงถามต่อไปครับ12นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปค่ะอำนวยความสะดวกเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปทำให้ถูกต้องนะคะภายใน30กันยายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเรื่องที่รัฐบาลยกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยมีคุณภาพเน้นย้ำให้ความสำคัญผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องไปทำให้ถูกต้องค่ะภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการทั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้ผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันทุกรายมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะตามกรอบเวลากรมการขนส่งทางบกเปิดพื้นที่อาคาร4อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกแอปพลิเคชันโบลในการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังโบลเปิดปิดระบบให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดก็ปรากฏค่ะมีผู้มาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ตรวจสอบพบนะคะว่ายังไม่มีใบอนุญาตทางกรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้นะคะในการออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างเต็มที่เลยสำหรับผู้ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าหากผ่านการอบรมทางออนไลน์แล้วทาง www.dlt.elearning.comก็ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นขอหรือเป็นการ walk in นะคะที่สำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบภาคทฤษฎีพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผลตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยค่ะก็จะดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งนี้รัฐบาลโดยกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลให้บริการรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: สุขสำรวยครับนำกองทุนหมู่บ้านแท็กทีมกรมการปกครองแจ้งข่าวดีไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศครับนางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนบิ๊กวินในการแก้ปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การแก้ปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จให้แก่ประชาชนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เห็นชอบแนวทางดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยดำเนินการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมกับการให้กองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกซึ่งจะช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและประชาชนทั่วประเทศครับเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วก็ให้ข้อมูลเข้าถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมการปกครองในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยแจ้งให้นายอำเภอในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเร่งรัดใหกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งแล้วก็สั่งการบุคลากรในฝ่ายปกครองอาทินายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนและก็การประชุมหมู่บ้านรวมทั้งสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศครับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนในระดับฐานรากซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมการปกครองครับที่สนับสนุนภารกิจของกองทุนหมู่บ้านผ่านฝ่ายปกครองในระดับท้องที่เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นและก็ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สทบได้จัดเตรียมข้อมูลและก็เจ้าหน้าที่สำหรับการร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วณศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำจังหวัดหรือสทบสาขาเขตในพื้นที่ทั่วประเทศครับ
0: ฝนถล่มน้ำป่าทะลักที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะมีน้ำท่วม2ตำบลในอำเภอพร้าวกู้ภัยระดมเครื่องสูบน้ำขนย้ายของหนีกลางดึกปริมาณฝนที่ตกสะสมพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำวันที่4กันยายนฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมวลน้ำป่าในพื้นที่ต้นน้ำไหลหลากลงสู่ลำน้ำและลำเหมืองจนระดับสูงขึ้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรใน2ตำบลซึ่งพื้นที่ได้รับความเสียหายคือตำบลป่าตุ้มมวลน้ำป่าจากลำห้วยแม่เต๋ย

0: ล้นตลิ่งเข้าบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรอย่างรวดเร็วที่บริเวณบ้านห้วยกุหมู่7ตำบลบ้านป่าตุ้มโฮงหมู่8และที่ตำบลเขื่อนผากค่ะมีมวลน้ำจากลำน้ำห้วยทรายไหลล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายท่วมบ้านเรือนเส้นทางสัญจรทั้งนี้หลังเกิดเหตุทีมกู้ภัยพร้าววังหินได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนำอาสาสมัครพร้อมยานพาหนะเครื่องสูบน้ำ2เครื่องลงพื้นที่ประสานงานร่วมกับนายอำเภอพร้าวนายกเทศมนตรีตำบลป่าตุ้มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตุ้มนายกเทศมนตรีตำบลเขื่อนผากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวานค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝ่ายปกครองฝากกระแสน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังตามบ้านเรือนชุมชนรวมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายและสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ฝนเริ่มซามวลน้ำป่าระบายลงสู่ลำห้วยสายหลักอย่างต่อเนื่องส่งผลระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฉบับที่7นะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากครับในช่วงวันที่5ถึง7กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้หลายประเด็นเลยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีอธิบายไว้นั่นก็คือเรื่องของการปฏิเสธว่าพรรคภูมิใจไทยดึงเกมแรงงานประจำปีกกต.ย้ำรัฐบาลไม่เอี่ยวปมหัวสว.เชื่อฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบปกติเผยติดภารกิจไปนอร์เวย์ครับช่วงประชุมสภาชี้ส.ส.กรรมาธิการพร้อมแจงงบปี7สูงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ว่าส.ส.หลายคนเป็นกรรมาธิการอยู่แล้วก็พร้อมชี้แจงเพราะร่างพรบงบประมาณเป็นเรื่องระหว่างกรรมาธิการกับสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคราชการก็ให้ข้อมูลสนับสนุนซึ่งต้องชี้แจงให้กระจ่างใครสงวนยติไว้ก็เอามาพูดในที่ประชุมครับเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าฝ่ายค้านจะใช้โอกาสนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินกล่าวว่าส.ส.มีเอกสิทธิ์อยู่แล้วจะพูดหรืออภิปรายอะไรก็อยู่ที่หัวข้อครับและการกำกับดูแลของประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมไม่ให้อภิปรายรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสบนายอนุทินบอกว่าไม่มีพรรคภูมิใจไทยทำงานบริหารราชการแผ่นดินในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ทำงานอย่างเต็มที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ทำได้ที่อย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีความพยายามโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยมีหน่วยงานไหนมาสอบถามหรือไม่นะครับนายอรุทินก็บอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวกับคดีหัวสวไม่มีส่วนไหนที่รัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องเพราะรัฐบาลนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่1เมษายน2569ส่วนรัฐบาลอนุทิน1ก็ปฏิบัติหน้าที่วันที่1ตุลาคม68แต่มีการเลือกสวเมื่อปี67ดังนั้นรัฐบาลของตนทั้ง2ชุดมาหลังการเลือกสวประมาณ1ปี3เดือนยืนยันว่า าไม่รู้เรื่องครับเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการปั่นกระแสของฝ่ายค้านหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกคนทำหน้าที่ตัวเองมีอะไรก็รับฟังเราก็ชี้แจงจะไปห้ามคนกล่าวหาไม่ได้ครับฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงตรงไหนไม่ได้ก็เสร็จแค่นั้นเองนะครับส่วนที่ฝ่ายค้านเรียกร้องให้เข้าสภามาชี้แจงด้วยตนเองนายอนุทินบอกว่าตนก็เข้าสภาอยู่เนืองๆมีหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยแต่วันที่7ถึง9กันยายนนี้ตนติดภารกิจเดินทางไปประเทศนอร์เวย์เรื่องหน้าที่นิติบัญญัติถ้าตนไม่ติดภารกิจการบริหารราชการแผ่นดินก็ไปสภาตลอดเวลาอยู่แล้วครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ยังอยู่ที่เรื่องนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์การทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกระแสข่าวตัวการใหญ่เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคือบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลนี้นะคะโดยนายกย้อนถามกลับทันทีระหว่างสื่อยังตั้งคำถามไม่จบว่ามีข่าวนะคะต้องบอกว่าต้องมีหลักฐานต้องมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะคะว่าถ้าบอกว่ามันมีข่าวมีกระแสคนโน้นคนนี้ว่าทีคนนั้นว่าทีก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ใช่ข่าวนั้นผู้สื่อข่าวก็ย้ำนะคะว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ได้ยื่นหลักฐานลักษณะที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นายอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาก็เยอะนะคะยื่นมาเยอะก็ดีและขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะไปตรวจสอบนะแล้วก็ทางนั้นก็ไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่ามีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนแม้ทางฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้นะคะปปช.ก็ทำเรื่องอยู่แล้วใครที่เห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมมีหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริตไม่ว่าจะเป็นระดับไหนขอให้เอาหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยจะเป็นหลักฐานจริงหลักฐานเท็จปปช.จะมีวิธีสูตรพิสูจน์ได้และนี่คือวิธีการที่ทำให้ความจริงปรากฏในส่วนของรัฐบาลดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงให้คนที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่จะบริหารจัดการอะไรได้ในหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างคนก็ต่างทำงานส่วนเมื่อถามว่าถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนายอนุทินย้อนถามกลับว่าน่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนที่นายกจะกล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักฐานก็ต้องเป็นหลักฐานที่ประจักษ์ชัดแต่ถ้าเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งไปจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยศูนย์รับเรื่องร้องราวศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลแต่ถ้าดีที่สุดตอนนี้นายกบอกว่าเนื่องจากปปช.รับเรื่องอยู่แล้วในการตรวจสอบการดำเนินคดีกรณีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นก็เอาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ควรเชื่ออันนี้แหละเอาไปส่งมอบให้ปปช.เลยนะคะก็จะเป็นหลักฐานที่จะเอาไปดำเนินการต่อได้ถ้าหลักฐานเชื่อได้ก็จะเป็นส่วนที่นำมาดำเนินคดีได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยเลื่อนงานเลี้ยงพรรคร่วมครับเหตุติดภารกิจต่างประเทศยันไม่เกี่ยวสถานการณ์การเมืองเมินสิริกัญญาเน็บรัฐบาลเรตติ้งตกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าได้เลื่อนกำหนดการนัดรับประทานอาหารค่ำกับพรรคร่วมรัฐบาลไปโดยไม่มีกำหนดครับเนื่องจากตนเองมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีพระศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลอนที่5แห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าการนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองอีกทั้งในช่วงนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องนัดพรรคร่วมรัฐบาลหารือครับเพียงแค่ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาก็ยังไม่ได้มีการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ครับออกอากาศเป็นวันแรกว่ารัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วกรมประชาสัมพันธ์จึงได้จัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องต่างๆไปถึงประชาชนครับส่วนกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกรัฐมนตรียิ้มรับแล้วก็สายหัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้แล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวถามคำถามต่อไปทันทีครับ
0: ค่ะมาดูเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการเป็นการประเดิมรายการแรกกับคุยกับครม.อนุทินนะคะซึ่งคนที่มาประเดิมรายการคนแรกไม่ใช่นายกนะคะแต่ว่าเป็นนายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ประเดิมรายการด้วยการสัมภาษณ์นายประกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการเรื่องนี้นายประกรณ์บอกว่าอยากให้ใช้คำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการมากกว่าจะใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการคือภาพจำของความล้มเหลวแต่มีนโยบายมีแนวทางแต่ไม่ลงมือทำยอมรับงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น 73% ของงบทั้งประเทศในขณะที่มีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้ค่ะจึงตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการปรับลดงบประมาณลงนำมาใช้พัฒนาประเทศมากขึ้นก็จะดีกว่าหรือไม่นะคะ นะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลคิดมาตลอดแต่ยังไม่มีการลงมือทำนะคะในเรื่องของการปรับลดขนาดนะคะหน่วยงานหรือองค์กรราชการและปีนี้ก็เป็นปีที่เผชิญความยากลำบากความท้าทายของโลกทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การค้าโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมผู้สูงอายุดังนั้นถ้าหากเราไม่พัฒนาระบบราชการตรงนี้แหละก็จะทำให้มีงบไม่มากพอที่จะไปพัฒนาประเทศด้านอื่นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะคะที่นายประกรณ์พูดถึงสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินก็จะมีทุกวันเสาร์นะคะ 9:05 นาทีถึง 9:35 นาทีค่ะทางช่อง 9 MCOT HD ก็ถ่ายทอดด้วยนะคะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกระบวนการทางการทูตที่ผลักดันการเจรจาสันติภาพมุ่งยุติสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกระลอกเมื่อสหรัฐส่งคณะผู้แทนเจรจาไปเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสัปดาห์นี้ตามเวลาท้องถิ่นครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ว่าสตีฟ วิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐแล้วก็จาเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของเขาครับกำลังเดินทางไปผลักดันการเจรจาทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครนและว่าสหรัฐมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมซึ่งมุ่งยุติสงครามที่ดำเนินมาจนเข้าสู่ปีที่5แล้วแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและไม่ได้ระบุด้วยว่าวิชคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางไปยังยูเครนหรือว่ารัสเซียหรือทั้งสองประเทศขณะที่วโลดิเมียร์เซเลสกี้ประธานาธิบดียูเครนกล่าวในเวลาต่อมาว่าคณะทูตพิเศษของสหรัฐจะบินไปยังยูเครนในวันอาทิตย์นี้ครับหลังจากที่เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วและบอกได้ว่ายูเครนจะรับประกันความปลอดภัยของน่านฟ้าของรัสเซียระหว่างการเยือนกรุงมอสโกของนายวิชคอฟและนายคุชเนอร์พร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้รัสเซียหยุดการโจมตีหยุดการโจมตีทางอากาศต่อยูเครนในช่วงที่คณะผู้แทนสหรัฐมาเยือนด้วยเช่นกันเพื่อรับประกันความปลอดภัยของทั้ง2คนครับ
0: ค่ะที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงมติท่วมท้นสนับสนุนญัตติที่เสนอโดยกลุ่มประเทศแถบแอฟริกาเพื่อให้ใช้แบบแผนที่โลกนะคะแบบ Equal Earth ที่สะท้อนสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนแบบ Mercator ที่ใช้มานานแล้วทำให้สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่แถวขั้วโลกใหญ่เกินจริงส่วนแอฟริกาก็ดูเล็กเกินความจริงนะคะสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ลงมติด้วยคะแนนเสียง164-1เสียงโดยสหรัฐคัดค้านประเทศเดียวค่ะและมีการงดออกเสียง6ประเทศเพื่อรองรับยติผลักดันโดยกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อส่งเสริมให้หันมาใช้แผนที่แบบ Equal Earth หรือระบบการฉายแผนที่โลกแบบแสดงสัดส่วนตามพื้นที่จริงแทนระบบ Mercator หรือระบบฉายภาพแผนที่โลกทรงกระบอกซึ่งเป็นระบบเก่าที่สัดส่วนคลาดเคลื่อนทำให้พื้นที่ใกล้ขั้วโลกอย่างกรีนแลนด์ดูใหญ่เกินจริงกลุ่มผู้สนับสนุนเผยว่าแผนที่ที่จัดทำแบบ Mercator เดิมทำให้ทวีปแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆดูเล็กกว่าความเป็นจริงขณะที่ชาติตะวันตกและรัสเซียมีความเห็นต่างในเรื่องนี้โดยสหรัฐมองว่ามตินี้เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาสำคัญด้านสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศแต่รัสเซียอังกฤษสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อก้าวข้ามร่องรอยยุคอาณานิคมอย่างไรก็ตามมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและยังคงสามารถใช้แผนที่เดิมในการเดินเรือได้ตามปกติซึ่งโรเบร์ดูเซ่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศโตโกที่เป็นแกนนำผลักดันนะคะก็แถลงยกย่องที่ประชุมใหญ่ UNGA ว่ามีมติเห็นชอบที่เป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศแอฟริกาเพื่อใช้แบบแผนนะคะแบบแผนที่ Equal Earth และจะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจของแอฟริกาค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมดรุงจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สุดฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้เส้นกรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับในเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะฮะเราเริ่มต้นกันด้วยนะครับลากิสันยตินะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับและดิกุปโตรีนะครับจากประเทศมาเลเซียนะครับยังคงติดตามเรา3คนนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับผมวาสุและจันยาครับ
1: และตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมจะไม่ตรีนิยมแสงครับผม
0: นะฮะวันนี้นะฮะเราได้ฟังทั้งเพลงทั้งเพลงดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวันจันทร์อย่าลืมนะครับเริ่มต้นขอกันได้กันถึงศุกร์แหละนะครับนะฮะแล้วก็เสาร์เว้นเสาร์อย่าลืมติดตามเราสดๆแบบนี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงด้วยให้กำลังใจศิลปินในโครงการเพลงทั้งเพลงแล้วก็มีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เราจะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมประเทศในแถบอาเซียนด้วยนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงจากประเทศในเพื่อนบ้านของเรานะครับว่าดนตรีเขาเป็นยังไงอะไรยังไงหลากหลายนะครับนะฮะอาจารย์ดนตรีมีอะไรจะทิ้งท้ายสำหรับวันเสาร์นี้ไหมครับ
2: ครับขอบคุณมากท่านพ่อก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าห่วงใยสุขภาพของท่านนะครับเพราะตอนนี้โควิด19เนี่ยก็กระเลิกกำลังเริ่มระบาดถึงจะไม่รุนแรงแต่ว่าพยายามอย่าให้มันติดได
0: ้ก็ระวังไว้หน่อยสายบางคนก็เจอสายพันธุ์ใหม่นะ
2: เนี่ยสายพันธุ์ใหม่เนี่ย

19เนี่ยเขาเรียกเยอะแต่นี่ว่าการที่มันจะเป็นนะถ้าระวังนะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยระวังดูแลแล้วก็เป็นหวัดน้ำมูกไหลอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ไอแม็กเนี่ย

0: ต่างๆเนี่ยนะน้ำหลากโอ้สงครามอะไรก็เยอะแยะ
1: ดูแลคนในครอบครัวให้ดีๆนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกท่านลุงเข้มนะครับมีอะไรจะปิดท้ายไหม
2: ของผมเกี่ยวกับการจราจรนะครับยังไงก็เดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเสียชีวิตเกิดจากการจราจรเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ขับรถผิดกฎจราจรนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ดื่มแล้วขับยังไงเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางเนี่ยเอาจริงนะครับคนที่ดื่มแล้วขับคอยดูคุณติดคุกแน่นอนนะครับมีแค่นี้แหละครับ
1: นะครับเดี๋ยวหลังบ่ายโมงเนี่ยนะครับเราจะมีการอัปเดตนะครับเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับ20อันดับความนิยมในแต่ละสัปดาห์นะครับว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงเพลงไหนที่คุณฟังเชียร์มาทาง SMS หรือ Facebook Fanpage ที่ RTMFM 95หรือจะผ่านมาทางน้องหลังไมค์ก็ติดตามกันได้แล้วก็มีเพลงใหม่ในช่วงเวลาเจาะคิวฮิตด้วยนะครับกับมหานครทีมติดตามกันได้แล้วก็มีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะครับวันเสาร์นี้เป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับอยากให้คุณฟังมีความสุขมันมากๆนะครับในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังแล้วก็ติดตามในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับก็ขอให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับด้วยความห่วงใยจากทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับที่ดูแลคุณผู้ฟังแบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสเราสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับ อย่าลืมส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วก็เราจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลในสิ่งต่างๆรวมทั้งเงินในกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับเพราะช่วงนี้โอ้โหมันก็ยังเป็นยุคที่แบบนะเราก็ต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับนะฝากไปถึงชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับเราจะมีอีกสัก3เพลงนะครับจากทางเวียดนามบ้างๆนะฮะซิกตินนะครับตะตุตวงจากอินโดนีเซียแล้วก็ตามสบายดีจากสปป.ลาวเพื่อนบ้านของเรานะครับสาวเป็นสาวอย่าลืมติดตามเรา3คนได้ใหม่10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะ

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฉลองศตวรรษและอาคารพิพัฒน์สัตพันธ์ในโครงการก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพและอาคารฟื้นฟูสภาพมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายณปิ่นธรศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้บริหารส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมพิธีการพัฒนาโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสาธารณสุขครั้งสำคัญในจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายการให้บริการพระภิกษุสงฆ์และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงพร้อมรองรับการให้บริการในอนาคตนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่ได้รับรายงานปมศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ลั่นรัฐบาลดำเนินการไปหมดแล้วนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับฟ้องคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติของตนเองไว้พิจารณาเรื่องนี้นายวกรนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้รายงานมาแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้รับรายงานส่วนรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดำเนินการไปแล้วรองนายกรัฐมนตรีประกอบประเดิมเทปแรกคุยกับคณะรัฐมนตรีอนุทินพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการรายการคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกตอนถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยนายประกอบนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการว่าไม่ชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการแต่เปลี่ยนเป็นพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเป็นภาพจำของความล้มเหลวมีเพียงการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาวิจัยแต่มีนโยบายแนวทางแต่ไม่มีการลงมือทำส่วนไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มสูงถึง 73% จากงบประมาณทั้งประเทศมีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี้หากสามารถปรับงบในส่วนที่เกี่ยวข้องของงบประจำลดลงจะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้หรือไม่สิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลแต่ยังไม่มีการลงมือทำมีการวางโครงสร้างเรื่องการพัฒนาระบบราชการแต่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาและสิ่งที่ขาดหายไปคือการลงมือทำจริงการปฏิรูประบบราชการสู่การเป็น Digital Government จะต้องเป็น Open Government เป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไม่มีทุจริตทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะด ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: ฮิตที่20

0: าก็ต้องกราบสวัสดีนะครับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ในช่วงของมหานครทีมนะซึ่งวันนี้ก็เป็นการรายงานชาร์ตนะครับกับมหานครชาร์ตในช่วง2ชั่วโมงแรกนะฮะแล้ววันนี้ผมบอกเลยฮะเดี๋ยววันนี้เราเจอกันแน่นอนนะครับสมหมีกับสมคริสนะครับวันนี้ติดปีกรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสมคิดกำลังมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับนะวันนี้เราเริ่มต้นนะครับลูกพี่ด้วยฮิตที่20นะครับแผลใหม่นะฮะจากน้องหมิวรัชดาพรนะครับนะก็ลงจากฮิตที่17นะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในชาร์ททั้งหมด7สัปดาห์นะครับฮิตที่19นะครับลงจากฮิตที่14นะครับนะบุญผลาบ่อฮอดจากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับนะจากแบมบูบีดนะฮะซึ่งเพลงนี้อยู่ในชาร์ตนะฮะ5สัปดาห์ด้วยกันนะครับนะรวมถึงเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกพี่อยู่ในฮิตที่18นะฮะเข้าใหม่ครับผมนะเกือบแตะแพ้ส้นหยองนะฮะจากบิวจิตชวิยานะโอ้โหนี่ผมบอกเลยครับชาวคณะฮะว่าอันดับนี่เดาทางไม่ได้จริงๆนะครับขึ้นลงลงแบบใครที่เป็น FC นี่ผมบอกแล้วนะว่าต้องรีบเข้ามาให้กำลังใจกันนะครับ2ชั่วโมงนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะก็เรียนเชิญที่ LTM FM 95นะใครที่เข้ามาส่องแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมเดินทางกันต่อกับเพลงที่อยู่ในฮิตที่17นะจ๊ะ
1: ฮิตที่17

0: 13ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่17วันนี้เป็นผลงานเพลงจากทีไรครับกับผลงานเพลงเต้ยสั่งลาครับผม
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะครับคงที่นะครับนะปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะฟิชลิ่งกับบุ๊กสุปการนะจ๊ะ
0: ครับและในฮิตที่15ที่จบไปเมื่อกี้นี้ลงมาจากฮิตที่12ครับกับผลงานเพลงตี3จากบอสธีรพงศ์ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับคริสครับผม
0: ขออภัยผมดูบอลดึกไปหน่อย
1: มันเป็นเรื่องสำคัญคริสไม่ชาวคณะก็มาปูเสือรอคริสเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าพี่ทำไมพี่มีปีกทำไมคริสแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วปีกผมเป็นไรอ่ะ
1: แล้วคริสมีสีฟ้านะครับ
0: อ้าว
1: เรา
0: ใส่เป็นโบแล้ว
1: พี่ก็ไปยืมปีกเข้ามาเหมือนกันครับคริสครับผมโอ้โห
0: ได้
1: รู้คริสอยากได้สียูมพูก็มีนะ
0: สีนี้ก็ได้เข้ามาเชื่อดี
1: ตอนนี้ครับชาวคณะครับสมคริสมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นใช้กันต่อแต่เดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะนิดนึงดีไหมครับ
0: ครับผมมีเวลาแล้วบ้าง
1: โอ้เยอะเลยครับวันนี
0: ้ต้องทักมานอนหลับอย่านอนหลับเวลานี้เหรอ
1: ใจเย็นอย่าพูด
0: กลางวัน
1: อ๋อนอนกลางวันนะครับมีพี่ชัยยาพี่ชัยเลนนะครับพี่ชวาพี่ประโยงพี่เจี๊ยบพี่แทนพี่ตู่นะครับ
0: พี่อรุณพี่วิภัทพี่พัชรินทร์พี่หนูริงพี่โกนหน่อยทีฮาร์ฟพี่ไมตรีพี่สุบานกับแก้วพี่สิริพรจอยกี้จิริพรและอรพินและอีก49กับท่านที่กำลังฟังเราไลฟ์สดอยู่ยังไงใครอยากมาดูเราเห็นหน้าเราชัดๆก็มาดูได้นะฮะที่ LTM FM 95เข้ามาทักทายกันได้ที่ Facebook Fanpage ครับผม
1: ครับผมนะฮะก็ปูเสือรอทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นตอนนี้เราลุยต่อไหมครับ
0: ลุยต่อเลย
2: ฮิตที่14

0: านะครับนี่คือเพลงที่อยู่ในฮิตที่14นะครับชื่อเพลงว่าเท่าสานอ
1: จบสานอ
0: ขอบคุณที่แก้ครับ
1: พี่ลาวันนะ
0: จบสานอนะครับนะฮิตที่14ขึ้นจากฮิตที่20นะคริสนะจากภูไทยเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
1: เดี๋ยวเราไปโฆษณากันสั้นๆก่อนที่จะไปก่อนที่จะไป13กัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหนีคณัชชัย

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดด้วยอย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
10: ฮิตที่

0: อีก2ผลงานเพลงครับผมในที่13วันนี้เป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกากาครับผมกับผลงานเพลงอย่าใจกระจอกครับเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9นะฮะมาอยู่ใน13
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงจากน้องนันนะครับนะโอ้โหก็มีแม่ๆขอมาเยอะนะล่าสุดนะครับลงจากฮิตที่8นะครับนะมาอยู่ในฮิตที่12นะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด25สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมกลางงานเดี๋ยวต้องทิ้งท้ายกันกับเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ก็คือฮิตที่11ครับผลงานเพลงสัปดาห์นี้เป็นผลงานเพลงจากจิ๋วสุคนชัยฟีกับเล็กราชเมศนะครับกับผลงานเพลงมิติที่0ครับจะเจอกันชั่วโมงหน้า
2: ฮิตที่10

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟทเปิดทางช่วงชลบุรีบางพระแล้วหลังเร่งกู้ขบวนรถสินค้าตกรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีขบวนรถสินค้าที่845ตกรางบริเวณย่านสถานีชลบุรีจังหวัดชลบุรีว่าหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาและฝ่ายการช่างกลระดมกำลังพร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเร่งกู้แคร่ที่ตกรางและซ่อมแซมทางรถไฟอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถเปิดทางขึ้นช่วงชลบุรีบางพระได้เมื่อเวลา 1:25 นาทีภายหลังเปิดทางการรถไฟได้ปล่อยขบวนรถสินค้าที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีศรีราชาเมื่อเวลา 1:30 นาทีและสามารถผ่านบริเวณจุดที่เกิดเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13:24 นาทีวันที่4กันยายน2569ขณะขบวนรถสินค้าที่845เส้นทางสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระ

0: ังท่าเรือแหลมฉบังทำขบวนผ่านประแจในย่านสถานีชลบุรีส่งผลให้แคร่บรรทุกสินค้า6แคร่ท้ายตกรางกีดขวางการเดินรถทางเที่ยวไปและเที่ยวกลับในเส้นทางสายตะวันออกโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการตรวจสอบพบว่าน็อตยึดรางสูญหาย7ตัวจากทั้งหมด8ตัวซึ่งถือเป็นความผิดปกติที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการรถไฟอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคอย่างรอบด้านเพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริงของการตกรางศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือนำทหารใหม่ 2,000 นายวิ่งทัศนศึกษาโรงเรียนชุมพลจุดประกายเส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือนาวาเอกสุพนาธนศรีลังกูลผู้รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือสายงานการฝึกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและครูปกครองนำทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569จำนวน 2,000 นายร่วมกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายเพื่อทัศนศึกษาและสร้างแรงจูงใจในการก้าวสู่เส้นทางนักเรียนจ่าทหารเรือโดยใช้เส้นทางจากศูนย์ฝึกทหารใหม่ไปยังโรงเรียนชุมพลทหารเรือตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในการนี้นาวาเอกวิโรจน์พิมพ์อ้นเสนาธิการโรงเรียนชุมพลทหารเรือพร้อมคณะให้การต้อนรับทหารใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวิ่งออกกำลังกายการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของทหารใหม่ตลอดจนสร้างแรงจูงใจและเปิดมุมมองด้านเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือโอกาสนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือได้จัดนักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งเป็นผู้ที่มาจากทหารกองประจำการมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ทหารใหม่สนใจสมัครเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือกู้ภัยออสเตรเลียถึงเนปาลช่วยภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากดินถล่มทีมกู้ภัยของออสเตรเลียจำนวน15คนเดินทางถึงกรุงกาฐมันดูของเนปาลแล้วเพื่อช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มฉับพลันครั้งใหญ่ในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนื่องจากฐานน้ำแข็งถล่มเมื่อเดือนที่แล้วทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับโดรนเดินทางตามคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนปาลด้านปฏิบัติการกู้ภัยทางเทคนิคและเชี่ยวชาญเฉพาะทางส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติของตำรวจออสเตรเลียอีก7คนจะเดินทางมาสมทบในวันนี้ท่ามกลางความพยายามค้นหาผู้สูญหายราว 5,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติ583คนในจำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย36คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
2: หายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSS วิ่งไปไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดักกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหนีคณัตชัย
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ผมในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1ครับยังอยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับเราก็เติมโบกันมา
0: ใช่กับโบใหญ่ๆของเรา
1: ครับผมนี่โบใหญ่คู่นะครับน่ารักนะครับผมเมื่อกี้ Facebook หลุดพลัวไปตอนนี้เราเปิดใหม่เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เข้ามาจ้องตากันได้นะจ๊ะ
0: โอเค3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงเลยครับในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากมนแคนแก่นคูนฟิตกับเวียงเลมอนครับผม30พ่อครับผมเพลงนี้ก็ขึ้นมาจาก13ครับ
1: ครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็เพลงที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับขอกำลังใจนะครับอยู่ในฮิตที่9ลงจากฮิตที่7นะครับหนูเล็กกะกะนะฟีเจอริ่งกับน้องวินนะครับนะโอ้เพลงนี้อยู่ในชาร์ตยาวนานมากนะครับ48สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี้ในฮิตที่8นะครับเป็นผลงานเพลงจากเพชรกทาวุฒิครับกับผลงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดครับผมขึ้นมาจากฮิตที่10ครับ
1: โอ้โหนี่แม่นี่ขอมาเยอะมากเลยนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคือผมต้องบอกเลยนะว่าคือเดาทางไม่ถูกแน่นอนนะคือคิดว่าเอ๊ะแบบมันเพลงนี้ต้องมาบางทีแบบโอ้ยแบบมีอีกเพลงแซงขึ้นมาอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นะครับคือเชียร์มันครับเหมือนเชียร์มวยเลยครับผมโอ้โหมันมากเลยครับต้องเข้ามาลุ้นเข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะ
0: ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวไปต่อเลยไหมพี
1: ่ลุยเลยครับผม
0: โอเคครับผมฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่

0: ณผู้ฟังนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับที่เคารพของเราทั้งสองคนฮะ
1: ก็ชมเราซะขนาดนั้น
0: ครับ
1: บอกว่าน่ารักมากเลยโบยักษ
0: ์ของผมสีชมพูนะครับสมมุติสีฟ้านะครับผม
1: ครับผม
0: จ
1: บไปอีก3ผลงานเพลงครับเมื่อกี้นี้ฮิตที่5ครับผมหัวอกพ่อห้างครับจากแมนมณีวันเพลงนี้ขึ้นเลยครับขึ้นมา
0: เฮ้ยคริส
1: ขึ้นมาไกลด้วยครับ
0: ขึ้นมาโหดมากเลยนะ
1: มาอยู่ในฮิตที่5
0: แล้วผมจำได้ว่าเพลงนี้แบบไม่คือเข้าชาร์ตไม่กี่สัปดาห์เองอะ
1: เพิ่งจะมาได้สัปดาห์ที่2
0: เองแบบโอ้โหคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าของเขาแรง
1: ใช่
0: นะแบบเพลงไหนชอบเนี่ยเราต้องมาขอนะครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คนขอเพลงนี้เยอะมาก
1: ครับ
0: นะพี่แมนโอ้โหมาแรงจริงครับคริสครับ
2: ครับผม
0: แล้วก็นะครับเพลงที่อยู่ในฮิตที่6นะครับคือดอกชบาสีแดงนะจากน้องลูกตาลนะครับนะตอนนี้ก็ลงมาจากฮิตที่4นะครับนะเพลงนี้ก็มีคนขอเยอะเหมือนกันนะเออนะครับอยู่ในชาร์ตทั้งหมด6สัปดาห์นะจ๊ะ
1: ครับผมและในฮิตที่7เป็นผลงานเพลงจากพี่พิมพ์ดาครับผมกับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยครับลงมาจากฮิตที่5มาอยู่ใน7
0: ครับผม
1: นี้ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายชาวคณะที่เคารพนิดนึงดีกว่าครับคริสครับ
2: เขาคุยอะไรกันอยู่ครับ
0: นี่โอ้เขาคุยเอ้ยวันนี้มันเป็นวันเกิดของ FC ของเราอีกท่านนึงน้องอาร์เมอร์วันนี้มันเกิดนะครับคริสอวยพรน้องอาร์มหน่อย
1: ก็ขอให้มีแต่ความสุขด้วยครับอยากได้อย่างก็ขอให้ได้เงินทองนี่ไหลมาเท่มาสุขภาพก็ดีตลอดปีด้วยครับผมจังใดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูครับผม
0: เย้ให้อาร์มมีความสุขมากๆนะคร
1: ับ
0: นะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับผมนะฮะมีพี่จิตนะครับมีคุณแพทนะฮะมีน้ำเมพี่อุไรคุณยายพอเพียงพี่ประคองนะครับนะชาวคณะของเราน้ำเมก็มาแล้วนะครับนะก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะครับ
1: ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงฮิตที่432แล้วก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเรา
0: พัก
1: โฆษณากันสั้นๆ
0: ได้ครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
4: โดยคริสสมคริสและหนีคณัตชัยเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไอ้เที่ยงกินอะไร
6: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กช็อตอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่
3: มากินข้าวเร็วลูก
4: เย้
2: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
4: น่าทานจังครับแม่
2: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
2: นี่แหละภาษารัก
7: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
2: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่7-Elevenและร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและหนีคณัฐชัย
11: ฮิตที่4

0: สำหรับงานเพลงนะฮะฮิตที่432ในฮิตที่4วันนี้งานวัดบ้านเราครับจากกุ้งสุทธิราชฟีดกับน็อตทอยครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่6ครับผม
1: อ้าวนะฮะแล้วก็ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับฮิตที่3นะครับสิทธิ์ของเจ้านะจากจอมยุทธไหมไทยลงจากฮิตที่2นะครับนะโอ้แล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด15สัปดาห์นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่2หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูสิทธิ์ฟีดกับพันวรการเพลงนี้ขึ้นมาจาก3ครับผมและตอนนี้เราไปอยู่ที่1แล้ว
1: ได้แก
0: ่รีบไปเลยทันทีขอแสดงความยินดีให้กับพี่บ่าวีครับผมยังคงอยู่ในฮิตที่1มา4สัปดาห์แล้วกับผลงานเพลงเอาที่บายใจเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าโทรหากันได้
1: จ้ะ
0: เจอกัน
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวัน THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 1.470 ล้านคนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมแล้วกว่า 4 ล้านพร้อมและมีประชาชนที่เรียนจบบทใดบทหนึ่งแล้วกว่า 720,000 userได้รับประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขอีกกว่า 110,000 user ส่วนเกณฑ์ในการคำนวณ pay per active user จะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริงตามสัญญาใหม่24.69 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี AI ผ่านบทเรียนและการใช้งาน AI หลากหลายโมเดลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรของประเทศให้พร้อมรับกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดีและรัฐเทียบเคส Data Center สิงคโปร์ดึงนักลงทุนเข้าประเทศชี้ต้องตอบให้ได้ไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตนางกันดีเลียวไพโรธ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบาย Data Center มีการพิจารณาอนุมัติกรอบยุทธศาสตร์และตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านเพื่อวางกรอบออกกฎหมายภายใน1เดือนว่าจากการประชุมบอร์ด Data Center ถือเป็นการป้องกันพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย Data Center มี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นโกดังเก็บของซึ่งมีมานานแล้วอีกรูปแบบหนึ่งคือ Data Center ขนาดใหญ่ใช้ความร้อนและพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อให้ตอบโจทย์โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคตส่วนตัวอยากให้มีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจโดยกำหนดตัวชี้วัดทรัพย์สมบัติและกำลังการประมวลผลของ Data Center ขนาดใหญ่อยากให้มองเป็น Supply Chain

0: มากกว่า Data Center ทำให้มีคำถามตลอดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในเศรษฐกิจยุคอนาคตประเทศไทยวันนี้ใช้สิทธิประโยชน์ทางการลงทุนเป็นเกณฑ์พื้นฐานหนึ่งเดียวในขณะที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆใช้วิธีการต่อรองหากจะมาลงทุนจะต้องได้อะไรบ้างดังนั้นก่อนที่จะลงทุนใน Data Center ต้องถามก่อนว่าเขาลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้ Supply Chain แข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจะสอนคนให้เราเก่งขึ้นได้อย่างไรและจะใช้ให้เป็นประโยชน์กับ SME และสตาร์ทอัพโดยเข้าถึงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันอย่างไรอยากให้มองในเชิงวิสัยทัศน์และอนาคตวันนี้เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ประเทศไทยต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยควรอยู่ที่ไหนในเวทีเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องอธิปไตยของข้อมูลที่เราไม่เคยตอบคำถามอินเดียกู้ภัยในอุโมงค์นาวีนศรีวัสตว่าทูตอินเดียประจำในปานโพสต์คลิปลงแพลตฟอร์ม X เผยให้เห็นถึงทีมกู้ภัยของอินเดียกำลังปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภายในอุโมงค์ชิมเลในเนปาลเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ6แห่งหลังเกิดเหตุฐานน้ำแข็งถล่มบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำตรีสุรีเมื่อวันที่26สิงหาคมโดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้รอดออกชีวิตมาได้2คนจากอุโมงค์สถานีไฟฟ้าพลังน้ำตรีสุรี 3A ตอนบนได้สำเร็จวันนี้หรือ9วันหลังเกิดภัยพิบัติน้ำหลากและดินโคลนถล่มฉับพลันในแถบพรมแดนเนปาลสีจ้างทิเบต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 1366นะครับย้ำนะครับ022481366คุยกับผมคริสสมคริสแล้วก็พี
1: ่หมีครับผมสมีครับผมนะฮะเราจัดเราเปิดวงไปแล้วนะครับมากับเพื่อนกลับกับผู้นะครับมีนัวแองเจลิก้านะครับมีนี่แหละนี่แหละนี่แหละจากใบเตยนะตอนนี
0: ้โอ้ยกเท่านั้นเลย
1: จัดจัดเต็มเลยครับผม
0: นี่ผมอาจจะโยกน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวท้ายทอยมันจะอักเสบใหม
1: ่โอ้คอไม่ดีคอไม่ดีขยับมากไม่ได้เออเอานิดเดียวพอนิดเดียวพอเออนะครับเอาสมิธสมคริสนะครับผมตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็กดเข้ามาคุยขอเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดปุ๊บนะฮะเฟซหลุดรั่วไปเลยตอนนี้เปิดห้องใหม่เรียบร้อยนะครับชาวคณะก็เข้ามา
0: หลุดบ่อยหลุดบ่อย
1: แต่ต่อให้เขาหลุด10ครั้งเราก็จะเปิด11ครั้ง
0: คุณมาร์คครับคุณต้องแก้ไขนะครับ
1: ครับผมนะครับอย่าให้มันหลุดบ่อยครับนะมันเสียฟอร์มครับพี่เราใช้ของเขาฟรีอย่าไปบ่นเข้ามาส่องกันครับผมที่แฟนเด็กของเรานะครับ LTM FM 95นะครับแล้วเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับนะก็กดเข้ามาจองสายที่คริสบอกนะ022481366จ้า

0: ียงอยู
1: ่ซื้อเลขกับว่าเธอ
2: มาแล้วนะฮะ1สายเดี๋ยวใส่หูฟัง
3: ใส่หูก่อน
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต๋วครับผมพี่แต๋วทำอะไรอยู่ครับ
4: นั่งฟังเพลงอยู่ค่ะ
3: โอ้ฟังเพลงอยู่
2: ทานข้าวเที่ยงหรือยังเข้าบ่ายแล้วกัน
4: ค่ะทานเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ได้อะไรกินครับวันนี
3: ้มีอะไรกินครับ
4: วันนี้มียำวุ้นเส้น
2: ยำวุ้นเส้น
4: เผ็ดไม่ตะกัด
2: เผ็ดไหมครับยำวุ้นเส้น
4: กำลังดี
2: กำลังดี
3: เป็นใส่จุ้งใส่หมูสับหรือว่าใส่ไก่ครับ
4: ครับใส่ไก่ค่ะ
3: ใส่
4: ไก่
3: ใช่ไหมครับพูดเรื่องของกินตอนนี้ยาวเลยครับคิดนึกไม่สั่งกระเพราหมูกรอบมา
2: ต้องกระเพราหมูกรอบไข่ข้นครับผมเดี๋ยวค่อยกิน
3: ครับมันต้องกินข้าวนี่มันบ่ายสามแล้วไม่กินข้าวไม่ได้
2: ใช่ใช่
3: ดูหิวนะ
2: ครับผม
3: ครับ
2: เดี๋ยวจะผอมแห้งหมด
3: ใช่ใช่ใช่นะ
2: แล้วอากาศเป็นไงบ้างครับทางอยู่ใกล้กัน
3: สะพานใหม่
4: ร้อนค่ะร้อน
2: ร้อนนอน
3: อากาศร้อนนะ
2: วันนี้มีไม่คืม
3: วันนี้ฟ้าแจ้ง
2: ใช่
3: จ้ะได้แล้ววันนี้พี่แต๋วอยากฟังเพลง
4: อยากเปลี่ยนนามสกุลค่ะ
2: โอ้แล้วเปลี่ยนนามสกุลอะไรดีครับ
3: ครับ
4: อยากเปลี่ยนเป็นชนะชัยก็ได
3: ้วันนี้เป็นสมมีกับสมเกรซนะครับพี
2: ่อยากเปลี่ยนนามสกุล
3: ได้ครับ
2: คุณ
3: แม่มที่มาทำครับ
4: ค่ะ
3: ได้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะพี
4: ่
3: ครับ
2: โอเคครับ
3: ขอบคุณที่เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ยังรับสายเพิ่มอยู่นะฮะก็สามารถกดเข้ามาจองสายได้นะ
2: ครับผม
3: 02 248 1366จ้าเข้ามาขอเพลงเลยจ้ะ

0: ซิงโดบิตันครับจากไรอันกับบัณฑิตก่อนหน้านั้นเป็นอยากเปลี่ยนนามสกุลมาแล้วอีกหนึ่งสาย
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสมมีแล้วก็สมคิด
0: สวัสดีครับสมกุล
1: พี่สมกุลนี่เองเอาคริสคุยกับพี่สมกุลหน่อย
0: สมกุลทำไรครับกินข้าวหรือยัง
2: กินข้าวแล้วจ้าแล้วสมคิดกินข้าวยังจ
0: ้
2: า
0: อย่าบอกท่านนี่กินครับแต่ว่าสั่งมาแล้วล่ะครับผมเดี๋ยวประมาณปลายชั่วโมงนี้ถึงกินครับ
1: พี่กุลอย่าไปทักมากเขาหิวแล้วพี่คิดเนี่ย
0: ได้อะไรกินวันนี้พี่คุณ
1: เออ
2: แบบน้ำพริกปลาทูค่ะ
0: น้ำพริกปลาทู
1: ดีมากนะ
2: แล้วก็มีไข่ต้ม
1: แล้วก็มีไข่ต้มด้วย
2: มีผักแซมเยอะๆหน่อยแซ่บๆเลย
0: ครับผมโอ้อิ่มเลย
1: ครับมีหมูทอดหน่อยไหมพี่เติมช่วย
0: อยากข้าวเหนียวสักนิด
1: โอ้ดีมากเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพี่กุลช่วงเย็นๆนี่เราต้องทำอะไรต่อครับภารกิจของเรา
2: ทำงานเสร็จก็กลับบ้านดีคะ
1: พักผ่อนใช่ไหม
2: จะพักผ่อนกลับบ้านพักผ่อน
1: ทำอะไรเยอะแยะ
2: ตอนนี้กำลังรีดผ้าอยู่
1: ครับโอ้รีดผ้าอยู่เห็นไหมขยันมากเลยครับ
2: ไม่ขยันไม่ได้ไม่ขยันก็ไม่ได้ตังค์ไง
1: อ๋อใช่ไหมต้องขยันอดทน
0: ใช่แล้ววันนี้ในขณะที่รีดผ้าอยู่นี่อยากฟังเพลงอะไร
2: ห่อหมกฮวก
0: ห่อหมกฮวกนี่จะซื้อเมนูมาเพิ่มอีกไหมครับห่อหมกฮวกอีกสักหน่อยไหม
1: ของกินมาไง
2: อยากเลย
1: เอาดิ
2: บไปเลยห่อหมกฮวก
0: ครับผมห่อหมกฮวกไปฝากป้าของลำเพลินนะฮ
2: ะ
0: ฝากให้ใครหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มความหิวตัวเองนี่แหละ
2: ให้สมคิดกับสมหีก็แล้วกันเนี่ยยังไม่กินข้าวเลยเอาห่อหมกฮวกไปกินก่อนแล้วกัน
1: ครับกินเป็นไม่เป็นอีกเรื่องนึงนะจะฝากไว้ก่อนนะ
0: ได้โอเคครับห่อหมกฮวกนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลย
2: ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณพี่กุลที่โทรมาครับผมขอบคุณหลายๆ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: สายมูเลยนะครับวันนี้นะครับ
1: ผม
0: หนุนดวงให้ชาวคณะของเราเนี่ยเฮงๆปังๆทุกท่าน
1: ครับผมแล้วก็มีหลวงพ่อห้ามจนครับจากศิรินทราแล้วก็เรียกพี่ได้ไหมตอนนี้ก็ไป 3:55 นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทิ้งท้ายไว้อีกสักเพลงนึงแล้วในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของการจ่อคิวฮิตครับของวันที่7ถึง11กันยายนนะครับผม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับ
0: แล้วก็ชั่วโมงนี้นะครับพี่อีขอมาด้วย
1: ข้าง
0: หล
1: ัง
0: ไมค์เดี๋ยวเราก็จัดให
1: ้ฮะกับผลงานเพลงนักร้องงานเลี้ยงครับตะกั่นชลดา
2: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟัง

0: ขณะนี้เวลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16 น.

ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลิศศักดิ์แจงลาประชุมกำหนดล่วงหน้ายืนยันไม่มีเกมการเมืองนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาคนที่2กล่าวชี้แจงกรณีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดการประชุมสภาวันที่3กันยายนระหว่างการพิจารณายติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุไม่สามารถควบคุมการประชุมคนเดียวได้เนื่องจากรองประธานสภาอีก2คนลาการประชุมและนั่งควบคุมการประชุมมาร่วม3ชั่วโมงแล้วว่าการประชุมสภาเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนและนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาคนที่1มีกำหนดการต้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นกำหนดล่วงหน้าตั้งแต่เดือนสิงหาคมตนและนางสาวมาริกาทำหน้าที่ควบคุมการประชุมคนละ3ชั่วโมงก่อนถึงคิวนายโสพลที่จะลากยาวตั้งแต่17นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกอย่างวางกำหนดการไว้ล่วงหน้าไม่ทราบว่าวันที่3กันยายนจะมีการแทรกคิววาระการประชุมเรื่องไฟใต้ขึ้นมาหากทราบล่วงหน้าว่าจะพิจารณาเรื่องไฟใต้พร้อมกับรายงานของกกต.ในวันเดียวกันพวกตนจะจัดสรรเวลาให้กลับมาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้เป็นเกณฑ์การเมืองทั้งสิ้นหากว่าไหนรู้ล่วงหน้าการประชุมจะพิจารณาลากยาวตนพร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วรวบยอดถือคิดในหน้าค้ากามเด็กรายใหญ่ตำรวจบก.ปคม.จับกุมนายสรันหรือยอดอายุ38ปีผู้ต้องหาค้ามนุษย์และเป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าประเวณีเจ้าของประโยคฉันไม่มีวันตายไปจากวงการค้ากามโดยรวบตัวได้ที่ซอยวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมของกลางบัญชีโซเชียลมีเดียภาพถ่ายเด็กถือป้ายยืนยันสังกัดยอดเด็กคิดหลักฐานการสนทนาโอนเงินและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำผิดหลังเจ้าหน้าที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มไลน์รับค้าประเวณีจนพบแอดมินบัญชียอดเด็กคิดมีพฤติกรรมเป็นในหน้าจัดหาเด็กออกหาเหยื่อที่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีผ่านโซเชียลและตระเวนตีสนิทเด็กในย่านใกล้บ้านพักในชั้นจับกลุ่มนายยอดยอมรับมีรสนิยมชื่นชอบเด็กและเคยส่งตัวเด็กในสังกัดราว50คนให้ลูกค้ามาแล้วนับร้อยรายส่วนเส้นเงินตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200,000 บาทและมีประวัติเคยถูกจับเมื่อปี2565คดีจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กครั้งนั้นศาลสั่งจำคุก12เดือนให้รอลงอาญา2ปีแต่ไม่เข็ดหลาบหวนกลับมาทำผิดซ้ำในลักษณะที่ร้ายแรงกว่าเดิมรัสเซียโต้กรณียูเครนบอกน่านฟ้าไม่ปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าการที่ยูเครน

0: อ้างว่าน่านฟ้ารัสเซียไม่ปลอดภัยสำหรับการบินพลเรือนนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและไม่มีผลทางกฎหมายรัสเซียได้ยื่นประท้วงอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำอันเป็นภัยคุกคามและขัดต่อกฎหมายสากลของยูเครนที่ได้สร้างภัยคุกคามโดยตรงต่อการบินพลเรือนรัสเซียกำลังติดต่อประสานงานกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เพื่อชี้แจงและยื่นคำร้องฉุกเฉินรัสเซียมุ่งมั่นเพื่อปกป้องความปลอดภัยการบินพลเรือนทั้งนี้หลังวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่าน่านฟ้ารัสเซียกำลังกลายเป็นพื้นที่ไร้ความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยูเครนตอบโต้การยกระดับการโจมตีของรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ะครับ
1: ผม
0: ในช่วงของการเจาะคิวฮิตครับ
1: แม่ผมบอกเลยฮะว่าชั่วโมงนี้นี่แบบมีแต่เพลงดีๆนะครับพูดจนปนนะครับพี่

0: นนะครับจีบได้แฟนตายแล้วนะคุณบูมนครพนมนะขอมาทาง SMS นะฮะแล้วก็มีสกาวาไรตี้นะจ๊ะ
1: ครับผมและตอนนี้เราก็จะเข้าสู่จอคิฮิตอย่างเป็นทางการเพลงแรกเลยชื่อว่าเก็บทรง
0: อ๋อเก็บทรง
1: ของวงฟูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงกัน

0: Fool อัลบั้ม Sound of Highland ครับสังกัด Genie Record คำร้องคำนองได้บารเมตรอ
1: ่ะพี่ปารเมตร
0: ปารเมตรเมืองสันเทียแล้วก็เรียบเรียงโดยวง Fool ครับ
1: โอ้โห
0: นี่เพลงแรก
1: คริส MV ทำดีมากเลยนะ
0: ใช่ๆ
1: โอ้โหทำถึง
0: เห็นบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่เขาเล่นพี่นน
1: ท์พี่นน
0: ท์ดาราเขาเราเล่นหนังด้วยกันปลายปี
1: ครับครับนะคือเขาทำแบบMV ออกแนวย้อนยุคหน่อยนะแบบโอ้โหแต่แบบดูแล้วแบบได้รวมมาทำถึงนะ
0: ครับผม
1: นะครับ

0: ็นเพลงที่1 นะคริส
1: ครับ
0: นะแล้วก็เพลงที่2ครับผมนะฮะมีเพลงที่2คือป่าตองสะอื้นนะครับพี่สิงโตนำโชคสังกัดอิสระนะจ๊ะ

0: ครับผม Crying Soga นะครับ
1: ป่าทองสะอื้น
0: ชอบจริงๆนะครับพี่สิงโตนำโชคนะฮะคำร้องทำนองพี่สิงโตนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ปกป้องจิตดีนะฮะแล้วก็พี่สิงโตนะฮะก็เป็นเพลงที่2นะจ๊ะ
2: ครับผมเพลงต่อไปชื่อว่าวอนฟ้าอย่าขวางฝันครับจากสำราญบุญลาภ

0: วอนฟ้าอยากความฝันครับจากสำราญบุญลาบนะครับสังกัดบุญลาบเอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องคำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามครับผม
1: ครับผมอ้าว MV ก็ทำ MV ก็ทำดีนะ
0: ครับผม
1: โอ้เป็นเส้นเรื่องเลยนะครับความยาว7นาที
0: ว้าว
1: เมื่อกี้เราไปส่องมา
0: ครับผม
1: ชอบชอบชอบ MV ก็ทำดีนะครับผมเอาเพลงที่3ผ่านไปเพลงที่4นะครับงานจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับรู้สึกง่ายสังกัดอิสระจ้ะ

0: ากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะครับสังกัดอิสระนะครับหูสึกง่ายนะครับเมื่อกี้ดู MV รู้เลยว่าโอ้ดูสวยขึ้นเนาะน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่กี้พงศักดิ์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่ยศดนัยผู้ทองนะจ๊ะ
1: ครับผมเพลงที่5แล้วเพลงที่5เป็นผลงานเพลงจากเก่งทัชยะชื่อว่าหัวใจนนทกหรือหัวใจนันทกะ
0: น่าจะนนทกนะเดี๋ยวลองฟังดูก็รู
1: ้โอเค

0: สรุปว่าขนาดว่าหัวใจนนทกแต่นันครับทัตกะก็คือนันตกะเป็นภาษาสกิลภาษาดั้งเดิมของมันเป็นของผลงานเก่งทัชยะครับสังกัดไวไลน์มิวสิกครับผมคำร้องเจนจิราเจียงเอกครับผมแล้วก็ทัชยะประทุมวันทำนองโดยเจนจิราเจียงเอกทัชยะประทุมวันแล้วก็อนุชิตธนันชัยครับผมเรียบเรียงโดยอนุชิตธนันชัย
1: ครับผม
0: นี่ก็5ผลงานเพลงเลยตั้งแต
1: ่ทวนหน่อยทวนหน่อย
0: 7ถึง11กันยายนนะครับเจาะคิวฮิตเพลงแรกเก็บทรงของวงฟูครับเพลงที่2ป่าต้องสะอื้นของสิงโตนำโชคเพลงที่3วอนฟ้าอยากขวางฝันของสำราญบุญลาภครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็มีหูสึกง่ายนะครับน้องน้ำแข็งแล้วก็มีหัวใจดนทกนะจากพี่เก่งทัชยะนะจ๊ะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม
2: ่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหนีคณัชชัย

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: เสียงเพียวมียาอม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิ่งมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ผมบอกให้คุณเต้นนิดเดียวคุณก็ใส่ซะเยอะเลย
1: ครับผมจบไปแล้ว4ชั่วโมงของเราวันนี้ตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงกำลังจะ5โมงเย็นครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ช่วงของมาคอนชาร์ตมาจนเจาะคิวฮิตครับแล้วขอบคุณพี่หมี
2: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับผม
2: นะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงกันต่อเลย
1: ใช่แล้วครับ
2: ครับผม
1: ก็เจอกันใหม่นะครับผมในวันเสาร์หน้า
2: ครับ
1: เช่นเดิมครับผมสำหรับวันนี้
2: ส่วนพวกเราก็เดี๋ยวรอดูโคจรกันไปเรื่อยๆ
1: ครับผมใช่ครับส่วนพี่มีก็เจอกันได้อยู่แล้วทุกวันอยู่แล้ว
2: ครับผมจันทร์ศุกร์นะแต่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเรามาวนกันว่าเดี๋ยวก็จะมีพี่ๆดีเจหล่อๆสวยๆมาเจอสมคริส
1: ครับผมอย่าให้พี่ดีเจต้องมาเจอผมทุกวันเลยมันจะเป็นบ้า
2: สลับสลับถูกแล้วสลับเออนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่อาจารย์ประยงต่อนะ
1: ครับผม
2: วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: คิดครับผมเพลงจบแล้วครับคิดเพลงจบแล้วครับเพลงจบนี่ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะว่าตอนนี้สมคิดปวดคอนะครับนี่ขนาดปวดคอนะเนี่ย
1: นี่ระวังอยู่ระวังเป็นซ้ำเลย

0: ณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทหารบริการเที่ยวกระจุยช็อปกระจายนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าหลังจากทหารเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางมาพักผ่อนยังเมืองพัทยาทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากกลุ่มทหารจะท่องเที่ยวแบบกระจายตัวไม่ใช่แค่สถานบันเทิงแต่ไปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งเมืองพัทยามีห้องพักประมาณ 200,000 ห้องที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมายังพัทยามากกว่า20ล้านคนโดยเฉพาะเกาะล้านมีนักท่องเที่ยวไปเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 10,000 คนทำให้ความสามารถรองรับของกลุ่มฐานบริการได้อย่างสบายถือเป็นโอกาสที่ดีของเมืองพัทยาจะประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลกทีนี้อยากให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของประเทศเพราะตอนนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าถือโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือโกงราคาเพราะตอนนี้เมืองพัทยาเป็นที่จับตาของชาวเน็ตจึงขอให้ร่วมมือกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคณะเรือรบ USS อับราฮัมลินคอล์นครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความประทับใจต่อไป USS อับราฮัมลินคอล์นจัดงานขอบคุณไทยชื่นชมดูแลกำลังพลเยี่ยมหวังกลับมาเยือนพัทยาอีกโดยเมื่อค่ำวานที่ผ่านมามีการจัดงาน Appreciation Party ที่โรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาชลบุรีเพื่อแสดงความขอบคุณหน่วยงานของไทยที่ร่วมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาซึ่งเดินทางขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางภายในงานมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมงานและแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของไทยที่บูรณาการกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐและหวังขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีด้านนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่เดินทางมายังประเทศไทยกำลังพลได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งโดยเฉพาะจากจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาพร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงกำลังพลรู้สึกประทับใจกับการต้อนรับในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสนำกำลังพลเดินทางกลับมาเยือนประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกเร็วๆนี้ฝากขังมือยิงเพื่อนร่วมหอเหตุกินเหล้าเสียงดังจากเหตุหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนร่วมหอพักเพราะไม่พอใจที่ถูกตักเตือนให้ลดเสียงเพลงในวงเหล้าลงจนผู้บาดเจ็บอาการโคม่าปานตายเท่ากันล่าสุดตำรวจนำตัวฝากขังแล้วโดยผู้ต้องหาเปิดปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นทางนี้ตำรวจสภ.เมืองนครปฐมได้นำตัวนายนรินทร์หรืออามผู้ต้องหาที่ใช้ปืนปากกาจ่อยิงศีรษะนายจักรวรรดิจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อช่วง2ทุ่มของคืนที่ผ่านมาที่ห้องแถวในซอยมะขามหมู่ที่7ตำบลห้วยจระเข้อำเภอเมืองนครปฐมก่อนที่ผู้ต้องหาจะเข้ามอบตัวเพราะคาดว่าหนีไปก็ไม่พ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมโดยผู้ต้องหาเปิดใจกับสื่อว่าก่อนเกิดเหตุนายจักรวรรดิผู้บาดเจ็บเดินมาด่าตนเองจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปและไม่นานก็กลับมาพร้อมสิ่งของบางอย่างที่พันเอาไว้แล้วเดินมาชี้มือใส่รุ่นน้องของตนตอนนั้นไม่ทราบว่าในมือของเขาคืออะไรจึงตัดสินใจยิงไปแล้วก็หนีไปบ้านญาติก่อนตัดสินใจกลับมาขอมอบตัวที่สถานีตำรวจส่วนปืนปากกาที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนราคา500บาทพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากับผู้บาดเจ็บและอยากจะขอโทษขณะที่ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงภรรยาและลูกผู้ต้องหาตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้พูดอะไรไม่ออก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่า

0: นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษจะฮิตอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านติดตามรายการของเราให้จบนะครับจะมีเพลงเพราะๆในอดีตนั้นเปิดให้ท่านฟังอย่างจุใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5กันยายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทุกท่านที่มีวันคล้ายในวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกประการที่ท่านต้องการนะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เพลงที่จบลงไปนั้นเพลงแรกชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนี้เป็นเพลงไตเติ้ลของเรามาก็อายุขึ้นพอๆกับขึ้น95มหานครนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับที่ใช้เพลงนี้มาตลอดนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการของเราก็แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่2ชื่อว่าสดุดีจอมราชันนะครับอวยชัยวิทิตลัดดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองนะครับคุณจินตนากล้ายประยงร่วมประพันธ์เนื้อร้องและคุณณัฐมนบุญมากก็ร่วมประพันธ์เนื้อร้องนะครับขับร้องหมู่โดยสหพันธ์คนดนตรีนำโดยคุณกรุณาพรเดลลี่นะครับก็เป็นเพลงประจำของเราทุกวันที่เปิดสดุดีรัชกาลที่10เราก็มีเพลงเปลี่ยนทุกเสาร์ไปเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเราก็แล้วกันนะครับถ้าเปิดรายการมาลักษณะนี้ทุกท่านก็ยอมจะทราบว่านั่นคือรายการตอนประยงชื่นเย็น5โมงเย็นทุกวันเสาร์นะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเยอะๆนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากลกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าลูกกรุงนะครับเพลงแรกชื่อว่าอย่ายอมแพ้นะครับปิติลิ้มเจริญและก็คุณประภาสชลสรานนท์ร่วมกันสร้างเพลงนี้นะครับคุณประภาสชลสรานนท์นั้นเป็นศิลปินแห่งชาติพ.ศ.2561นะครับผู้ที่ร้องเพลงนี้เขาชื่อว่าสุนิสาสุขบุญสังนะครับเพลงที่สองอยากหยุดเวลานะครับสีฟ้าเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองนะครับสมชายกฤษณะเสรณีเป็นผู้ทำดนตรีนะครับขับร้องโดยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับขอเชิญท่านรับความไพเราะในแบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

แหมฟังเพลงเพลินนะครับท่านผู้ฟังพูดถึงคุณประภาสโชตรานนท์นะครับศิลปินแห่งชาติ2561เนี่ยเป็นสมองของ Workpoint เลยนะครับเป็นคนคิดคุณพระช่วยชิงช้าสวรรค์และก็รายการอื่นๆอีกมากมายนะครับเป็นความสามารถของคุณประภาสโชตรานนท์ศิลปินแห่งชาติ2551นะครับ61นะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของ Workpoint นะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงต่อไปในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงนาคสั่งสีกานะครับสีโพอัมไพบูลเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแดงพลานชัยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยทศพลหิมพานต์เพลงที่สองโบแดงแสลงใจนะครับธีรพันธ์ชูพินิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรุพลพานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพาเมล่าเบาเด่นขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

่านผู้ฟังครับเพลงนาคสีกาที่ท่านฟังไปสักครู่นั้นก่อนเพลงนี้นะครับผมลืมประกาศผู้ร้องอีกคนหนึ่งก็คือไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติ2540นะครับร้องคู่กับทศพลหิมพานต์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปในแบบไทยสากลนะครับเราก็จะเริ่มด้วยเพลงฝากเลี้ยงนะครับคุณอนบจันสุตะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองร่วมกับโสรสปุณกบุตรนะครับแล้วก็เทิดจักรจันปานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเจจรินวัฒนศิลป์นะครับเพลงที่สองเพียงแค่ใจเรารักกันนะครับคุณธนาชัยวรพัฒน์แล้วก็คุณพนเทพสุวรรณบุญนะครับเป็นผู้ร่วมกันสร้างเพลงนี้นะครับขับร้องโดยคุณวิจดาโมรารกุล ณนครขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ้นสุดสาครสุดถูกทาง
1: ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงสวยไว้ก่อนธีรพันธ์ชูพินิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปัญญาพิษรูปพันธ์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุดาศรีลำดวนนะครับอีกเพลงครับเด็กดอยใจดีครับนิรันดร์โกสยกานนท์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมปองเปรมปรีเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยน้องไมป่วนเมืองขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

0: ไม่วันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สอนอ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารจำเนาโน่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช
1: ่ล้าสมัยมาก

0: กรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับ
1: เวลาเราพูดคำว่าปฏิรูประบบราชการนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนน่าจะได้คุ้นชินกับคำนี้มาอย่างดีแล้วก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับคำนี้เพราะคำว่าปฏิรูประบบราชการที่เราได้ยินมาเนี่ยผลลัพธ์มันกลายเป็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานศึกษาผลการศึกษาเต็มไปหมดเดี๋ยวคงได้คุยรายละเอียดกันครับว่าถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
0: ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
1: ครับ
0: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
1: ครับ
0: แค่นั้น
1: ครับ
0: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำ
1: ครับ
0: ไม่ทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างปีนี้ชัดเจนนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 73% ของงบประมาณของทั้งประเทศนะครับเรามีงบลงทุนเพียง 20% ที่เหลือเป็นงบใช้หนี
1: ้ครับ
0: ถามว่าถ้าเราปรับงบส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นงบประจำเนี่ยปรับลดลงนะครับแล้วเอามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นประเทศจะไปได้ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดมาตลอดทุกรัฐบาลนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไม่มีการลงมือทำเสียทีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพบว่าเป็นปีที่ของความยากลำบากแล้วเราเผชิญกับความท้าทายต่างๆของโลกเต็มไปหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีการใช้กำลังกันนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็กระทบซัพพลายเชน
1: ครับ
0: การค้าโลกก็ผิดปกติไปอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามีการแซงชั่นมีการใช้มาตรการต่างๆในการกดดันประเทศอื่นๆการค้าพาณิชย์เราไม่ได้เหมือนยุค 3-40 ปีก่อนหรือเมื่อแม้กระทั่ง10ปีก่อนนะครับและระเบียบโลกก็กำลังเปลี่ยน climate change เรากำลังเผชิญหน้ากับอะไรวัน2วันนี้ที่เราเผชิญหน้าคือน้ำท่วมนะครับดินโคลนถล่มแม้กระทั่งทั่วโลกก็เจอปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยร้อนจัดไฟไหม้ป่ามันกระทบหมดนะครับมันต้องรื้อฟื้นฟื้นฟูแก้ไขเยียวยากว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เนี่ยไม่ง่ายและสถานการณ์พวกนี้จะรุนแรงมากขึ้นแล้วเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรามีคนที่เกิดน้อยกว่าผู้สูงวัยกำลังแรงงานก็มีน้อยแต่ว่าต้องดูแลเนี่ยเขาต้องจ่ายภาษีมาเพื่อดูแลคนจำนวนมากก็คือคนสูงวัยจำนวนมากซึ่งเรื่องทางการแพทย์ดูแลดีขึ้นเรื่อยๆอายุยืนขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันไม่มีตังค์พอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่พัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศในด้านอื่น
1: ครับ
0: แล้วประเทศเราจะพัฒนาไปทางไหนกันในขณะที่ประเทศคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาพัฒนาเขาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานของภาครัฐไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดจากรัฐที่คอยควบคุมกำกับเป็นรัฐที่คอยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนนะครับเขาเปลี่ยนวิธีคิดไปหมดละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันมีอยู่ 3-4 ส่วนด้วยกัน
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือการลดอัตรากำลังคือรีดไขมันออก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันทำได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้ละงานบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ผมยกตัวอย่างแม้กระทั่งภาคเอกชน
1: ครับ
0: ประเทศจีนขณะนี้เนี่ยกำลัง adopt AI อย่างหนักหน่วงอาลีบาบานะครับไบดูแอนกรุ๊ปกำลังลดคนกำลังมหาศาลนะครับลดประมาณ10,000นะครับแล้วคนในบริษัทเหล่านี้คือคนเก่งๆทั้งนั้นถามว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วเขาสร้างงานใหม่ให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ยไปทำธุรกิจใหม
1: ่
0: หารายได้ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอรีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ขาดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
1: ่ครับ
0: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไป
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้ เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
1: ที่ปัจจุบัน 70% ที่เป็นฟิกซ์คอส
0: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก 20% อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้นอย่าง climate change เนี่ยที่ผมพูดนะครับมีแต่ความเสียหายทางธรรมชาติและยังไม่รวมแผ่นดินไหวอีกไม่รวมอย่างอื่นอีกสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการดูแลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได
1: ้
0: อีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้นจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนมากขึ้นระวังโครงสร้างเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่ผมเด็ก
1: ๆศึกษาขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย
0: ตั้งแต่ปี 4-5 ก็มีการปรับโครงสร้างกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้รีโพเซสนะครับก็มีการตั้งสำนักงานกพร.ขึ้นมาเพื่อ
1: พัฒนาระ
0: บบราชการนะครับแต่พอมันจะเริ่มต้นมันมีแต่โปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแซนด์บ็อก
1: ซ
0: ์แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่สิ่งที่มันขาดหายไปจริงๆก็คือการลงมือทำจริงๆการลดจำนวนคนไม่ลดมีแต่เพิ่มตลอดและที่ทำงานที่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มตำแหน่งผู้ปฏิบัติแต่ไปเพิ่มตำแหน่งผู้กำหนดนโยบายไปเพิ่มตำแหน่งบริหารจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยหลายหน่วยมีผู้กำหนดนโยบายมีฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติที
1: ่บางคนเรียกว่าหัวโตตัวรีบไม่มีคนทำงาน
0: แล้วมันจะเดินได้ไงหัวโตขนาดนั้นนะครับตัวอ้วนขนาดนั้นแต่ขาไม่มีไม่มีแรงเดินก็นึกภาพออกแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจริง
1: ในอดีตเนี่ยเราบอกว่างานบางงานอาจจะมีความสำคัญแต่พอโลกเปลี่ยนไปหลายงานอาจจะไม่มีความสำคัญหรือการแบ่งงานตามโครงสร้างเดิมบางอย่างอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะมันมีช่องว่างที่งานนี้ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: มีงานนี้ที่ยังไม่มีใครทำเราก็ตั้งกองใหม่มีงานนี้ที่เอ๊ะมันอยู่คาบเกี่ยวเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงที่ไม่ต้องตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ต้องตั้งกองใหม่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการใหม่แต่สามารถสร้างงานหรือทำงานที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนหรือโลกในยุคปัจจุบันได้
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราเข้าใจว่าโลกยุคปัจจุบันคือโลกของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถ adopt เทคโนโลยีหรือรับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานของเราได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่กฤษฎีกาที่ผมเคยเป็นเลขาธิการ
1: ครับ
0: มันมี process ในการทำงานเมื่อก่อนที่ผมจะ reprocess ใหม่นะครับมันมีกว่าเรื่องที่เข้ามาจากหน่วยงานมาถึงสารบัญผมเนี่ยกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: กี่วัน
0: รวม170กระบวนงานนะครับ
1: 170กระบวนงาน
0: ใช่ครับเล็กๆน้อยๆอ่ะผ่านโต๊ะนู่นนี่นั่นกว่าจะมาถึงผมเนี่ย
1: ครับ
0: หลงจ้อง170
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูว่าพอเราใช้เทคโนโลยีตอนเมื่อเกิดโควิดเราทำงาน work from anywhere นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มานั่งดูว่าเราจะเห็นเลยตรงไหนมันไม่จำเป็นตรงไหนมันตัดได
1: ้ครับ
0: แล้วพอเริ่มโควิดนะครับเราก็เอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ที่กฤษฎีกา
1: ครับ
0: เราลดกระบวนงานไปประมาณ101ได้เหลือไม่ถึง70แล้วไม่ถึง70และสามารถทำให้สั้นกว่านั้นได้อีกแล้วเราสามารถมอนิเตอร์เรื่องได้ตลอดเวลาว่าตั้งแต่เรื่องเข้ามาเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ไหนยังไง
1: tracking ได้ว่าถึงไหนแล้วไปแล้วใครณวันไหนเวลาไหน
0: ผลงานเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่การทำแบบนี้ได้เนี่ยต้องเริ่มจากฐานข้อมูลที่ดีก่อนแล้วถึงจะมาพิจารณาทำว่ากระบวนงานมันควรจะเป็นยังไงแล้วมันจะไหลยังไง
1: ครับ
0: workflow มันควรจะเป็นยังไงให้มันสั้นที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วเราจะทำฐานข้อมูลยังไงในเมื่อระบบราชการที่ผ่านมาหลายอย่างมันอยู่ในกระดาษแล้วกระดาษมันไม่เป็น machine readable คือเครื่อง AI ที่เก่งที่สุดในโลกก็ไม่สามารถอ่านผลลัพธ์ของมันได้อย่าง
0: แน่นเป็นสิ่งที่รัฐบาลวางนโยบายไว้นะครับการปฏิรูประบบราชการในหัวข้อนี้เนี่ยที่จะทำก็คือเรื่องดิจิตอลการ์เมนต
1: ์
0: นะครับเป็นดิจิตอลการ์เมนต์เสร็จต้องเป็นโอเพนการ์เมนต
1: ์ครับ
0: จะต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส
1: ครับ
0: นะครับไม่มีทุจริตเพราะว่าพอไปใช้เทคโนโลยี
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคุมได้หมดนะครับว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะครับ
1: อ
0: ะไรที่มันแท็กกิ้งได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิตอลก็เม้นนะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำ อย่างเช่นการเดินหนังสือ
1: ครับ
0: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ
1: ครับใช้สารบัญยิงปุ๊บปั๊บ
0: ยิงปุ๊บปั๊บ
1: ถึงปุ๊บปั๊บไปคนได้เลย
0: เราอดอปอันแรกคืออย่างที่ผมมีประสบการณ์คือผมอดอปอีเมลก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็เคลียร์ดาต้าเบสทั้งหมดให้เป็น machine readable format
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังเราสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยในการทำเรื่องพันนี้ได้ในการค้นหาข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ไม่ใช่ Open AI นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ Agentic AI เพราะ Open AI เนี่ยมันคือเราจะไปถามแล้วมันก็จะไปดึงคำตอบจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปหมด
1: ครับ
0: ในขณะที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใน database ของเราเนี่ยมันจะสังเคราะห์ข้อมูลยังไงเพราะนั้นเราต้องแยกไปอีกถังนึงต่างหาก
1: ใช้ AI ที่จะให้เขาอ้างอิงถึงข้อมูลต้นทาง
0: ถูก
1: ต้องมาอยู่ใน
0: วงจำกัดของเรา
1: แล้วทางข้อมูลภาครัฐก็ต้องไม่ไหลไปที่อื่นด้วย
0: ถูกไม่งั้นมันจะไปดึงข้อมูลอะไรไม่รู้ของที่ใครให้ความเห็นแปลกๆไว้ก็มีมาให้ความเห็นซึ่ง AI จะบิดเบี้ยวได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทํา AI
1: ครับ
0: ต้องเซตดาต้าเบสก่อนต้องเชื่อมฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นดิจิตอลคอมเมนต์ได้ในที่สุดเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างมีดาต้าเบสของตัวเอง
1: ครับ
0: ไม่เชื่อมกัน
1: ครับ
0: แล้วทุกคนก็จะบอกว่าฉันอยากเป็นเจ้าภาพทําเรื่องนี
1: ้ครับ
0: เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าไม่ต้องมีเจ้าภาพกลางแต่ทุกคนคือเจ้าภาพถังข้อมูลของตัวเองแล้วก็มีบันไดมีสะพานเชื่อมให
1: ้
0: อันนั้นคือภาคเศรษฐกิจกาว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
0: เพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่ม
1: เชื่อมโยง
0: ก็คือเปลี่ยนวิธีจัดเก็บข้อมูลนะครับจากเป็นรูปภาพสแกนเข้าไปเป็นรูปภาพธรรมดาซึ่งมันอ่านไม่ออกใช่ไม่ได้เรามาเปลี่ยนให้เป็น machine readable format ซึ่ง AI มันรีดได้มันวิเคราะห์ได
1: ้
0: เพราะนั้นเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพราชการเรื่องดิจิทัลกัฟเมนต์เรื่องโอเพนกัฟเมนต์เรื่องป้องกันการทุจริตเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่พูดคนละมิติ
1: ทีนี้พอเราพูดคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการแน่นอนมันอาจจะต้องโฟกัสที่คนทั้งมิติของจำนวนคนทั้งทักษะของคนเอามิติจำนวนคนก่อนเข้าใจว่าปัจจุบันเรามีตัวเลขคนในระบบราชการประมาณ3ล้านแต่ใน3ล้านนั้นจริงๆเป็นข้าราชการจริงๆอาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะล้านเศษแล้วก็มีพนักงานราชการมีรูปแบบการจ้างอื่นหลายคนกังวลใจครับว่าใน3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการอาจจะมีทั้งคุณครูของลูกใครสักคนนึงคุณหมอพยาบาลที่กำลังรักษาคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวใครสักคนนึงคนเหล่านี้หรือการให้บริการประชาชนกลุ่มนี้จะกระทบไหมถ้าเราเอาฐานตัวเลขของคนเป็นตัวตั้งแล้วก็ไปปรับลดตัวเลขกำลังคนฮะ
0: คือต้องเรียนก่อนนะครับว่ามีคนคิดอย่างนี้เยอะว่าถ้าลดจำนวนคนแล้วจะกระทบประสิทธิภาพแต่อย่างที่ผมเรียนก็คืองานแต่ละงานเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: สิ่งที่เรากำลังคิดอยู่บนพื้นฐานอย่างที่คุณแจ็คพูดเมื่อกี้เนี่ยคือเราพูด one size fit all
1: ครับ
0: พูดเหมือนกับว่าทุกคนเหมือนกันหมดแต่ภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ว่านั้นเวลาที่จะดีไซน์ระบบการจ้างแตกต่างกัน
1: ครับ
0: คุณครูมีเวลาสอนชัดเจน
1: ครับ
0: คุณหมอพยาบาลต้องขึ้นเวรลงเวร
1: ครับ
0: ได้มั้ยครับคุณตำรวจมีเวร
1: ครับ
0: แล้วภาระงานก็ไม่เท่ากัน
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่กฎหมายไทยเนี่ยดีไซน์ระบบการจ้างข้าราชการพลเรือนแบบวันซ้ายพิษออ
1: กแปดโมงครึ่งสี่โมงเย็นเหมือนกัน
0: คือจ้างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็คิดจากแปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเหมือนกันหมดซึ่งถามว่ามันฟิตกับโลกปัจจุบันไหมมันไม่ฟิตแล้วทำไมคุณหมอพยาบาลเรียนมาตั้งหกเจ็ดปี
1: ครับ
0: ได้ค่าตอบแทนเท่ากับ
1: สตาร์ทเท่ากันคร
0: ับการเท่ากันอ
1: าจจะได้เบี้ยวิชาชีพต่างกัน
0: ซึ่งอันนี้ก็ถ้าคิดแต่แรกก็ไม่ถูกละมันจะต้องมีระบบวิธีการจ้างที่หลากหลายนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ายังทำแบบนั้นได้ทันทีไหมยังทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ถามว่าแล้วจะทำยังไงนะครับอันนี้คือคำถามที่สำคัญที่สุดในแต่ละวิชาชีพในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลังนะวันที่ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
1: ้ครับ
0: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
1: ครับ
0: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทน
1: ครับ
0: อันที่2คือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
1: ัน
0: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าพอลดจำนวนแล้วงานมันจะย่อยลง
1: ครับ
0: ตรงข้ามลดจำนวนแล้วประสิทธิภาพคุณก็ต้องเอามาเสริมให้ได้เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิม อย่างตอนนี้ผมคุยกับท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระวงศ์ทอง
1: ครับ
0: นะครับ ท่านประเสริฐท่านก็มีแนวคิดแบบนี
1: ้ครับ
0: โรงเรียนเมื่อก่อนคนเกิดเยอะ
1: ครับโรงเรียนกระจาย
0: โรงเรียนก็ต้องมีเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าต้องรองรับเด็กที่เกิดเยอะแต่นี้เด็กลดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆแ
0: ต่ครูยังเท่าเดิมได้ไงรัฐ
1: ม
0: นตรีกระทรวงศึกษาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันต้องโปรเลทและคือต้องได้สัดส่วนซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: ครูก็ต้องน้อยลงแต่ถ้าถามว่าครูน้อยลงแล้วจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยังไงก็จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ต้องเพิ่มงบลงทุนให้เขาเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กการศึกษาการเรียนการสอนถูกไหมฮะไม่งั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจ่ายไปเฉพาะเดือนครูก็
1: หมดแล้ว
0: เดี๋ยวนี้เห็นไหมครับกระดานที่ประเทศจีนเขาใช้สอนหนังสือ
1: ครับ
0: เป็นกระดาน AI ทั้งนั้น
1: ใช่เขียนแค่ตัวเลขกระดานดำมาเรียบร้อยเลยเราแค่ช็อกเลย
0: คลาสสิกฮะ
1: คร
0: ับ ชอบอะไรที่คลาสสิกอันนี้เป็นตัวอย่าง
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่แค่ลดจำนวนแล้วมันจะลดประสิทธิภาพมันต้องไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: ผมได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยว่าโอ้ยคิดแต่จะลดจำนวนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวประสิทธิภาพลดลงทำไงไม่ได้คิดอย่างนั้นเลย
1: ครับต้องเอาตัวงานมาเป็นตัวตั้งก่อน
0: คุณภาพมาก่อนเสร็จแล้วคุณลดลง
1: โดยเอาเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นมาทดแทน
0: ใช่
1: ทีนี้สิ่งที่มาทดแทนมันก็ต้องอาศัยทักษะใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ถามคือในสัดส่วนว่ากรอบตำแหน่งอัตราเดิมบางทีเราอาจจะมีกรอบตำแหน่งอัตราบางทักษะที่ณปัจจุบันอาจจะไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเราอยากได้นักวิชาการคอมพิวเตอร์อยากได้วิศวกรเข้ามาเสริมในงานด้าน AI ในงานด้านเทคโนโลยีแต่กรอบตาพวกนี้ในตามหน่วยงานต่างๆจริงๆต้องบอกว่ามันน้อยมาก
0: มันต้องเปลี่ยนไงครับถึงบอกว่าที่ตอนนี้มอบให้ทางกพ.กับกพล.เขาไปศึกษาเรื่องนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำมาทดแทนแต่ผมเรียนตามตรงนะ
1: ครับ
0: ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: ล้าสมัยมากท่านต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร
1: ์ครับ
0: ท่านต้องการโปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: ท่านเชื่อไหมในยุคนี้ที่ประเทศจีน
1: ครับ
0: ในอเมริกาโปรแกรมเมอร์ตกงานแล้ว
1: แต่นี่เป็นไวท์โค้ดคือไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถเขียนโปรแกรมได
0: ้รู้พร้อมเราต้องมี
1: ทักษะ
0: ทักษะใหม่ๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลา
1: ครับ
0: ให้ผมไปเรียนวันนี้นะผมก็เรียนไม่ได
1: ้
0: จริงๆแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขามีเครื่องมือแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงแล้วก็เอาไปใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะนั้นตำแหน่งที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ผมจะบอกตรงว่าเอาเดตแต่สำหรับประเทศไทยยังมีความจำเป็นอยู่เพราะเรายัง
1: อยู่ช่วง
0: ยังไม่ adopt AI ได้ถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ในต่างประเทศเนี่ยเตรียมตัวตกงานกันหมดแล้วนะครับบัญชีกราฟิกดีไซเนอร
1: ์ครับ
0: โปรแกรมเมอร
1: ์ครับ
0: แม้กระทั่งทำอาร์ตเวิร์ดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ช่างศิลป์เจนเอไอให้เจนเนี่ย AI มันเจนออกมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: คนตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องก็เป็นการใช้ได้
0: ถูก
1: จริงๆวันนี้ก็มีดราม่าเรื่องบรรณารักษ์อยู่เหมือนกันนะฮะ
0: บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพของเขา
1: ครับ
0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับแต่ว่าเป็นวิชาชีพที่อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพอถ้าเกษียณปุ๊บเราจะไม่บรรจุเพิ่มที่เป็นข้าราชการแต่บรรณารักษ์ตัวเป็นแต่จ้างโดยวิธีอื่นยังมีอยู
1: ่ครับ
0: นึกออกไหมฮะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการแล้ววิชาชีพบรรณารักษ์ไม่ได้อยู่กับห้องสมุด
1: ครับ
0: ห้องสมุดคือให้คนวิ่งเข้ามาหาห้องสมุดและใช้ห้องสมุด
1: ครับ
0: แต่ห้องสมุดในโลกยุคใหม่มันต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดออกไปสู่ข้างนอกให้ได
1: ้ครับ
0: และคน access เข้าได้ง่ายโดยไม่ต้องมา
1: ครับ
0: ไม่ต้องเดินทางไปหอสมุดทำยังไงนี่คือวิธีที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: อย่างผมเองทำวิทยานิพนธ์เนี่ยก็แทบไม่ได้ห้องสมุดละมาใช้ฐานข้อมูลจากฐานระบบฐานข้อมูลทั้งหลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะพัฒนาประสิทธิภาพของวิชาชีพเราจะต้องมาเริ่มคิดละเราจะพัฒนาวิชาชีพนี้ไปในทิศทางไหนนะครับไม่ใช่จะอยู่แบบเดิมจะอยู่กับห้องสมุดอยู่กับหนังสือแบบเดิมเพราะรับไม่ใช่ไม่ใช่
1: ครับ
0: เนเจอร์ของห้องสมุดคือให้คนเอาความรู้ที่มีอยู่ข้างในนั้นน่ะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่ให้คนเดินทางมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด
1: เนี่ยผมพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการอย่างหนึ่งก็คือว่าในมุมของประชาชนนะฮะณปัจจุบันบางครั้งเรายังต้องเดินทางไปติดต่อราชการในหลายๆหน่วยงานในเรื่องเดิมๆแล้วทีมก็มีผลต่อเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยแต่ตรงนี้เราจะพัฒนาในเชิงของการให้บริการประชาชนตรงนี้ให้มันสามารถได้รับการซับสวิตได
0: ้ใช่ครับขอบคุณมากที่ตั้งคำถามนี้เดิมเนี่ยมันหน่วยงานใครหน่วยงานมันจะทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่ง กรมหนึ่งกองหนึ่งทำงานอย่างละหนึ่งฟังก์ชันแต่จริงๆมันต้องทำงาน cross function ระหว่างทุกหน่วยทุกกรมเพราะอย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองรัฐเป็นหนึ่งองค์คาพยพเท่านั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณจะอยู่กรมไหนแต่ถ้ามาติดต่อกับรัฐเนี่ยเขาจะมองรัฐเป็นหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือแล้วทำไม
1: ฉันต้องมาที่นี
0: ่ทำไมต้องมาที่นี่เท่านั้นแล้วต้องมายื่นเอกสารยื่นคำขอเสร็จแล้วไม่พอสำเนาเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้น
1: สำเนานี่ก็บัตรของราชการนะ
0: บัตร
1: ทะเบียนราชการอยู่ในฐานข้อมูลราชการ
0: ถูกแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระบ้านคุณมีเครื่องซีล็อกไหมล่ะ
1: ไม่มีครับ
0: แล้วไปซีล็อกข้างนอกแผ่นเท่าไหร
1: ่ก็บาท
0: ก็หลายตังค์อยู่นะแล้วถามไปเพิ่มภาระประชาชนไหมในเมื่อฐานข้อมูลมันอยู่กับรัฐมันก็แค่มันเชื่อมเข้าหากันแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้ว
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบ
1: ครับ
0: อีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายล้างหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ fast track
1: ครับ
0: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามปกติแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมี extra chargeขึ้นมา
1: เหมือนเป็นพาสปอร์ต
0: ที่ทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
1: ให้มันอยู่ในระบบซะ
0: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี่คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะคนละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
1: เนี่ยอ่ะทีนี้เข้าใจว่าปัจจุบันเรามีกฎหมายเยอะมากแล้วเราก็พูดถึงในกรณีที่กิโยตินการคัดกรองกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนไม่จำเป็นและจะเหลือเฉพาะกฎหมายที่มันมีความจำเป็นระเบียบที่มีความจำเป็นเพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือว่าทำให้การทำงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดว่าตรงนี้จะเดินได้ไงฮะ
0: อยู่ในนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วครับผมเรียนอย่างนี้นะครับในหมู่นักกฎหมายเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่ติดปากกันคือดังฟ้าอยู่ในหลักการซาตานอยู่ในรายละเอียดดังฟ้าคือพ.ร.บ.กฎหมายระดับพระราชบัญญัติคือจำกัดสิทธิเสรีภาพคน
1: ครับ
0: นะครับแต่ข้างในเนี้ยจะไม่เขียนรายละเอียดมากเพราะมันเขียนไม่ได
1: ้ครับกฎหมายระดับพ.ร.บ.เลยไม่ลงรายละเอียด
0: มันจะไม่ลงรายละเอียดแต่ใช่เฉพาะหลักการไว้เท่านั้นนะครับเรียกว่านางฟ้าอยู่ในหลักการดีมากแต่บอกว่าลูกเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขให้ไปกำหนดในกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกแค่นี้ก็จะไปกำหนดกันนัวเนียไปหมด
1: ครับ
0: ไปหมดอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเลยบอกว่าตอนนี้เรามีกฎหมายลูกคือกฎกระทรวงนะครับโดยเฉพาะยิ่งกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 7,600 ฉบับ
1: ครับ
0: แต่อาจจะแต่ละฉบับเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องทำเนี่ยหลายเรื่อง
1: ครับ
0: ที่ต่างมา2เรื่องคูณ2ก็เ

0: เอาไป 7,600 คูณ2ก็
1: ครับ
0: 14,500 แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
1: เขาเป็นผู้ประสบภัย
0: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
1: อ
0: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงนะครับบอกมาเลยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอาออกแล้วฟังความคิดเห็นถ้าเรามานั่งคุยกันแล้วเห็นว่ามันเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆนะไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกเกี่ยว
1: ๆครับ
0: เอาเป็นปัญหาข้อกฎหมายจริงๆแล้วอาจจะต้องแก้นะ
1: ครับ
0: เราจะเอาออกรับฟังความคิดเห็นในระบบกลาง
1: ครับ
0: ทางกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็รับฟังอยู่หลายเรื่องอยู่เสร็จแล้วพอผ่านเราจะเอาเข้าก.ล.
1: อ.
0: เอาเข้าครม.อนุมัติหลักการเพื่อให้หน่วยงานไปแก้อะไรมันจะเร็วกว่าร
1: ับฟังจากผู้ประสบภัยโดยตรงแล้วไปแก้ให้ตรงจุด
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราไม่รับฟังจากผู้ประสบภัยเราจินตนาการเอาเองเราแก้ไม่ถูกหรอกครับบางทีจะเป็นลิงแก้แห่ไปเพราะว่า
1: แก้ตรง
0: นั้นเป็นแต่ตรงนี้
1: ใช่และสุดท้ายครับอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราทำมาถูกทางและประสบความสำเร็จครับ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซึ่งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนงานเท่าไหร
1: ่
0: นะครับ KPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่บ้างครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อย 20-30%
1: ตัวเวลาจะเป็นตัวชี้วัดว่าการพัฒนากระบวนการหรือประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐมาถูกทางหรือไม่อย่างไรเนี่ยแล้วเชื่อว่าการปฏิรูประบบราชการที่หลายคนอาจจะแบบมีภาพจำไม่ค่อยดีมากนักนะฮะ
0: เหมือนกิโยตินนะคุณเขาบอกกิโยตินที่ไรก็
1: จะ
0: ไม่สำเร็จสักทีผมเลยบอกผมเลิกดีกว่า
1: เลิกพูดกับว่ากิโยติน
0: เลิกพูดกับว่ากิโยตินเรื่องพัฒนากฎหมายนั่นแหละค
1: ื
0: ออันเดียวกันเหมือนกันเลิกพูดกับว่าปฏิรูประบบราชการเถอะเพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆครับ
0: ง่ายๆเหมือนกับข้าราชการนะครับ
1: ครับ
0: นะครับเราเปลี่ยนระบบข้าราชการนะครับจากระบบ C
1: ครับ
0: มาเป็นระบบบริหาร
1: ตาม
0: ระ
1: บ
0: บตามแท่ง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่ปี50ละ
1: ครับ
0: แต่ทุกวันนี้ยัง
1: เป็น4
0: ลงท้ายมันเป็น41 40อะไรกันอยู่เลยซ
1: ึ่
0: งตลกมาก
1: แล้วเป็นแท่งวิชาการแท่งอำนวยการแท่งบริหาร
0: ถูกยังตอนนี้ยังพูดถึง C อยู่เลย
1: ครับ
0: ทั้งที่มันคนละเรื่องกันละแบบเดียวกันล้างไม่ออก
1: แต่สุดท้ายก็หวังว่าเราคงได้เห็นนะครับว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของภาคราชการที่เป็นภาครัฐเราต้องยอมรับครับว่าสุดท้ายการขับเคลื่อนประเทศหรือการเดินหน้าประเทศคงไม่ใช้กลไกอื่นใดก็ต้องหวังไว้กับกลไกของราชการนะครับที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้คุยกับครม.อนุทินต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์นิเวศพันธ์นะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD

0: ิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาพร้อมกับฝนเลยนะคะสายฝนมาแล้วนะจารย์จะเข้ารายการฝนตกเลย6:31 น. 18:31 น. 18:06 น. นะคะวันนี้เราเจอกันช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษคุยกับครม.อนุทินนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีเป็นบางเสาที่จะได้ฟังวันนี้ประเดิมตอนแรกกับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการนะคะแล้วก็จะมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านที่จะมาคุยกับคุยหมายถึงว่าคุยกับตัวจริงส่งตรงจากรัฐบาลถึงประชาชนประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเป็นรายการที่เจอกันช่วงเย็นจริงๆทางทีวีออกไปตอนเช้านะคะแต่ของเราเนี่ยอยากจะให้ในต่างจังหวัดได้รับฟังอย่างทั่วถึงด้วยนะคะก็เอามาออนแอร์ตอน6:00 ถึง 6:30 นะคะวันเสาร์ค่ะ
6: ถึงหรือยังถึงเวลาหรือยัง
5: ค่ะถึงเวลาแล้วค่ะปรับระบบราชการถึงเวลาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย
6: ์
5: เดี๋ยวเขาก็จะเดินหน้าแล้วไงคะ
6: เมื่อกี้เลยเวลามานานแล้ว
5: ต้องปรับให้เข้ากับยุค AI ด้วยนะอาจารย
6: ์ต้องเรียนท่านนายกนะครับมันเลยเวลามานานแล้วครับ
5: ไม่เป็นไรถึงเวลาสตาร์ทใหม่ได้เลยถึงเวลาแล้วนะตอนนี้อาจารย์ระบบราชการของไทยอาจารย์ถ้าพูดถึงระบบราชการถ้าเทียบกับประเทศไทยกับในอาเซียนนะคะระบบมีความคล้ายคลึงกันมากน้อยขนาดไหนคะ
6: ก็ข้าราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง
5: ค่ะ
6: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ทีนี้ลักษณะก็คือว่าถ้าเป็นระบบข้าราชการเนี่ยจะมีอายุที่ยาวนานกว่าคุณอ้อมเพราะว่าคำว่าข้าราชการหมายความว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้คำว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคุณอ้อมก็จะทำหน้าที่ตอบสนองนะครับตามพระราชดำรัสหรือว่าพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์เราถึงเรียกพระมหากษัตริย์ในอดีตว่าพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะว่าทั้งแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างก็คือของอยู่ภายใต้พระองค์ทั้งสิ้นแต่ทีนี้พอเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2475ก็วันที่24มิถุนายนนะครับก็สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แต่ว่าเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่เหนือการเมืองและความขัดแย้งทั้งปวงนะครับแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดของชาติก็คือรัฐธรรมนูญคุณอ้อมก็พอเราเป็นอย่างนี้นะครับระบบราชการเนี่ยจะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชดำรัสและพระราชองค์การของพระมหากษัตริย์อีกต่อไปนะครับเพราะจะอยู่ในกลไกทางการเมืองที่เราเรียกว่าระบอบรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง

0: ของประชาชนก็เลยเรียกระบอบอันนี้ว่าประชาธิปไตยมันมาจากคำว่าประชาชนบวกคำว่าอธิปไตยที่แปลว่าอำนาจสูงสุดนั่นแหละนะครับก็พอมันเปลี่ยนผ่านตรงนี้แต่ระบบราชการเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมคุณอ้อมก็มันก็สุดแล้วแต่นะครับก็คือว่าการตอบสนองนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของราชการก็ต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่พระราชองค์การหรือพระราชดำริหรือพระราชดำรัสอีกต่อไปเพราะนั้นจะก้าวหน้าหรือถอยหลังนะครับก็อยู่ที่ระบบทางการเมืองเป็นสำคัญนะก็แล้วคุณอ้อมคิดว่าพัฒนามาได้ขนาดไหนแล้วนะ
1: จริงๆถ้าพูดถึงปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันก็ดูฟังมาหลายครั้งหลายหนแล้วอาจารย์มันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เหมือนท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้ก็พูดเหมือนกันท่านรองนายกอะค่ะก็บอกเหมือนกันถ้าใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการเนี่ยนะมันก็จะดูกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะอาจารย
0: ์ก็เราใช้เราคือมันทุกยุคทุกสมัยนะฮะก็คือไม่ว่ารัฐบาลไหนมาก็จะพูดถึงเรื่องปฏิรูปเป็นวาระสำคัญอยู่แล้วแต่
1: คำนี้มันอาถรรพ์หรือเปล่าอาจารย์ปฏิรูปเนี่ย
0: ปฏิรูปมันก็คือการทำให้ดีขึ้นคุณอ้อมนะครับการปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะอ
0: ย่างหน้ามือเป็นหลังมือนะครับต้องใช้คำให้ถูกคำว่ารีฟอร์มก็คือมันมีฟอร์มอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มันมีรูปแบบของมันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็เลยใช้คำเอาตัวรีเข้าไปนำหน้าคำว่าฟอร์
1: ม
0: ก็เลยอ่านว่ารีฟอร์มก็คือว่าทำให้ไอ้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยดีขึ้น
1: ค่ะ
0: เขาถึงเรียกว่ารีฟอร์มนะส่วนปฏิวัติเนี่ยก็คือหน้ามือเป็นหลังมือครับก็คือเรโวลูชันยกตัวอย่างเช่นสหภาพโซเวียตนะฮะซึ่งเดิมทีเดียวรัสเซียก็คือราชอาณาจักรก็คืออาณาจักรของพระราชาแต่พอเปลี่ยนการปกครองก็คือปฏิวัติปี1917นะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียหรือว่าพรรคบอลเชวิคนะฮะภายใต้การนำของเลนินอันนั้นแหละก็คือว่าล้มล้างสถาบันกษัตริย์แล้วก็สถาปนาอำนาจใหม่ขึ้นมาแทนซึ่งก็คืออำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์อันนั้นแหละที่เขาเรียกว่าปฏิวัติแล้วอยากได้คำไหนล่ะ
1: อ๋อปฏิรูปดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์นะครับในประเทศไทยมีปฏิวัติเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวครับแต่ก็เป็นปฏิวัติที่ประนีประนอมนะครับก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังคงอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักนะฮะเป็นองค์พระประมุขของราชอาณาจักรประเทศไทยเราเนี่ยยังเป็นราชอาณาจักรนะครับยังเป็น Kingdom of Thailand นะครับชื่ออย่างเป็นทางการระบบทางการเมืองเราก็จะใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
1: อันนี้พูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ทุกคนก็จะต้องเข้าไปใช้บริการของระบบราชการอยู่แล้วนะอาจารย์ก็อยากจะเห็นความยืดหยุ่นเนาะความรวดเร็วซึ่งพักหลังๆเนี่ยเราวัดได้จากสำนักงานเขตหรือว่าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นนะคะอาจารย์ดีขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบต่างๆมันก็ต้องเป็นตามระบบราชการเข้าใจเนาะแต่มันอาจจะต้องทำให้กระชับรวดเร็วขึ้นเข้ากับยุคเข้ากับสมัยทุกอย่างมีออนไลน์ทั้งหมดแล้วนะคะก็จะต้องเชื่อมระบบกันให้ได้ทั้งประเทศเวลาประชาชนเข้าไปใช้บริการเราในฐานะประชาชนก็อยากจะได้บริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็ไม่อยากให้มีในระบบราชการไทยค่ะ
0: ก็มันก็ต้องอยู่ที่ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าอยู่ดีแหละคุณอ้อมผู้สั่งการระบบราชการก็คือรัฐบาลนะครับก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ประชาชนเลือกคนแบบไหนเข้าไปก็จะได้แบบนั้นนะฮะก็นั่นแหละครับมันเขาถึงบอกว่าประชาธิปไตยคุณอ้อมอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนแต่ว่ามันก็มีวาระนะครับมีวาระก็คือว่าเราเลือกตั้งโดยวาระก็คือ4ปีครั้งนะแต่ถ้าเลือกมาแล้วเขาทะเลาะกันเขาก็ยุบสภา เราก็ได้ใช้อำนาจเราใหม่เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้ก็พูดกันแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี
1: ่
0: ยเพราะเราการเมืองไทยเนี่ยมันมีหลายฝ่ายนะสมัยก่อนมันมีฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านคุณเอ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้มีฝ่ายค้ำ
1: ฝ่ายอะไรนะอาจารย์ฝ่ายค้ำ
0: ฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอยลองไล่ดูสินะฮะฝ่ายค้านฝ่ายค้ำฝ่ายแค้นและฝ่ายคอย
1: ค
0: ่ะและสภาก็อันนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิรูปนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าแบ่งชิ้นเนื้อไม่ลงตัวก็เลยทะเลาะกันเนี่ยเนี่ยก็ยุกันแล้วเนี่ยเอาสีแดงไปบวกสีเขียวสีฟ้าได้ไหม ไม่ได้พูดถึงประชาชนเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะก็ผมถึงพูดบ่อย
1: ๆ
0: ที่แบบไหนก็ได้แบบนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่กล้าเปลี่ยนก็ได้เหมือนเดิมนี่แหละ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะสวัสดีคุณเปรมสิตาสวัสดีพี่ประภาสวัสดีพี่ชยันสวัสดีพี่เสือนอนไม่หลับพี่อมรินะคะสานิแล้วก็อีกหลายท่านที่รับฟังรายการอยู่นะคะสวัสดีผ่าน41สถานีเครือข่ายอสมททั่วประเทศฟังจากจังหวัดต่างๆด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงเนี่ยนะอาจารย์6:45เป็นต้นไปจนถึงสักประมาณ20:30เลยดีไหมคะหรืออาจารย์จะต่อซีรีส์1 ชั่วโมง
0: ก็ทุ่มเก่งก็ได้ครับไม่เป็นไร
1: เอาเป็นข่าวเนาะค่ะเพราะก็มีความเคลื่อนไหวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกัมพูชานะคะทางเวียดนามทางพม่าด้วยนะคะอาจารย์ประเด็นแรกเลยค่ะเรื่องของกองกำลังของพม่ากับสหรัฐเอ้ยไม่ใช่ค่ะกัมพูชากับสหรัฐค่ะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาและสหรัฐยืนยันแผนที่จะกลับมาฝึกซ้อมทางทหารร่วมภายใต้รหัสอังกอร์เซนทินเนลนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2570นะคะหลังจากพับโครงการนี้เกือบ10 ปีนะคะเขาเตรียมกลับมาฝึกซ้อมกันใหม่เพื่อเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศหลังจากระงับโครงการไปเกือบ10 ปีทางกองทัพบกกัมพูชาบอกว่าการฝึกซ้อมนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันและการตอบสนองต่อภัยพิบัติที่สะท้อนถึงแรงผลักดันใหม่ในความร่วมมือทางทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐค่ะและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าระหว่าง31 สิงหาคมถึง4 กันยายนนะทางกองทัพบกกัมพูชาเนี่ยร่วมกับศูนย์ระดับชาติเพื่อกองกำลังรักษาสันติภาพเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็เศษซากสิ่งระเบิดที่ตกค้างจากสงครามของกัมพูชากองทัพบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกและกองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิได้จัดการประชุมวางแผนเบื้องต้นสำหรับการฝึกซ้อมร่วมอังกอร์เซนทินเนลประจำปี2570ด้วยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องใช้แบบนี้นะครับก็คือจริงๆอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกที่เข้าไปมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาตั้งแต่ได้เอกราชจากฝรั่งเศสปี1953นะครับอเมริกาก็มีอำนาจมาเรื่อยๆเลยครับก็คือสร้างกองทัพให้นะครับพัฒนาเศรษฐกิจให้สร้างสนามกีฬาพัฒนาโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางสร้างอนุสาวรีย์อะไรพวกนี้มาเกิดขึ้นในยุคของเจ้าสีหนุก15 ปีเต็มนะครับที่อเมริกาอุปถัมภ์คำชูแต่ว่าเจ้าสีหนุกก็เล่นการเมืองนะซึ่งฮุนเซนก็กำลังทำแบบนั้นเล่นการเมืองระหว่างประเทศนะครับก็คือว่าไม่จริงใจกับใครนะฮะตีสีหน้าเข้ากับทุกคนได้เพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไปก็ทำในลักษณะแบบนั้นมันก็เลยทำให้อเมริกาไม่ไว้วางใจเจ้าสีหนุกก็เลยเป็นที่มาของการสนับสนุนให้นายพลลอนนอนที่อเมริกาปั้นขึ้นมานั่นแหละทำการอันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับก็คือยึดอำนาจเจ้าสีหนุกก็โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็กลายเป็นระบบที่เรียกว่ารีพับลิกนะครับก็คือที่เราแปลว่าสาธารณรัฐนั่นแหละนะครับถ้าเราเห็นคำว่ารีพับลิกเมื่อไหร่ในศัพท์ทางการเมืองนะครับหมายถึงว่าประเทศนั้นเป็นประเทศที่เคยมีระบอบเก่าแล้วก็มีระบอบใหม่ขึ้นมาแทนที่นะฮะก็มันก็เลยกลายเป็นอเมริกาก็มีอำนาจต่อนะครับจนกระทั่งเขมรแดงมายึดอำนาจต่อจากลอนดอนนะฮะอเมริกาก็ อำนาจก็หายไปจีนเข้ามาแทนเห็นไหมครับจีนเข้ามาแทนก็เขมรด้วยกันเนี่ยแหละครับดึงคนนั้นเข้ามาดึงมหาอำนาจดึงเข้ามาชนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเท่านั้นแหละอยู่มาวันหนึ่งเฮงสมทินเจียซินและฮุนเซนก็ไปดึงอำนาจของเวียดนามซึ่งเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มแล้วก็เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตในเวลานั้นนะครับก็อำนาจสหภาพโซเวียตก็เข้ามาแทนอำนาจจีนและอยู่มาวันหนึ่งนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บดูสหประชาชาติก็เข้าไปจัดให
1: ้
0: พอจัดให้แล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองกัมพูชาไม่พัฒนาตัวเองนะเราจะเบรกก่อนใช่ไหม
1: เบรกก่อนอาจารย์เดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะคะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาวิเคราะห์กันต่อนะคะอาจารย์เรื่องที่กัมพูชาก็จะมีการฝึกร่วมฝึกกับทางอเมริกาค่ะอังกอร์เซนทินเนล
3: ก็พอเวียดนามเข้ามามันก็คือสหภาพโซเวียตอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้อยู่แนวหน่อย10ปีเต็มๆนะครับก็คือ1979ถึง1989แล้วก็มาถอนกองทัพเวียดนามออกเพราะสภาพโซเวียตไม่สามารถที่จะอุปถัมภ์คำชูได้จนกระทั่งสภาพโซเวียตล่มสลายธันวาคม1991คุณออมสหประชาชาตินะครับก็เลยเข้าไปสวมก็คืออยากจะให้ประเทศนี้มันสงบสักทีก็เลยเป็นที่มาของการลงนามสันติภาพที่กรุงปารีสวันที่23ตุลาคมปี1991แต่ว่าผู้ที่เริ่มให้เขมรคุยกันก็คือประเทศไทยเรานี่แหละนะครับเพราะเราอยู่ใกล้เราได้รับผลกระทบที่สุดพอเราได้รับผลกระทบที่สุดเราก็ต้องหาวิธีที่เราจะไม่ถูกกระทบก็คือเราถูกกระทบจากอะไรจากเขมร4ฝ่ายยิงกันเราก็ต้องหาทางให้เขาหยุดยิงคุณน้องนะมันก็เลยเป็นที่มาของข้อตกลงสันติภาพที่13ตุลาคม1991ที่ปารีสนั่นแหละหลังจากนั้นนะครับก็เดือนมิถุนายน1993ก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วก็ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์กลับมาใหม่หลังจากที่ถูกลอนดอนล้มไปแล้วเขมรแดงก็ไม่ให้มีกษัตริย์ด้วยทอดเวลาก็คือยาวอยู่นะก็ลองนึกดูนะฮะตั้งแต่1970แล้วมามีสถาบันกษัตริย์อีกรอบหนึ่งก็1993นั่นนะครับธรรมกษัตริย์ก็ยังอ่อนแอเหมือนเดิมนะครับราชเชื้อพระวงศ์ก็ยังเล่นการเมืองก็ยังอยากจะเป็นใหญ่ในทุกมิติอะไรพวกนี้นะครับมันก็ฟัดเวียงกันอยู่เรื่อยมานะครับก็พออยู่มาวันหนึ่งก็อเมริกาก็เข้าไปนะเข้าไปหลังจากที่ฮุนมานะจบมาจากเวสต์พอยต์แล้วมันเกิดการก่อการร้ายสากลขึ้นนะฮะตึกเวิลด์เทรดถูกถล่มนะฮะอเมริกาก็เลยต้องปราบก่อการร้ายก็เลยมาสร้างกองทัพให้กัมพูชาตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาคุณอ้อมนั่นแหละครับภายใต้เป้าหมายที่จะล้มพวกก่อการร้ายสากลถึงมันมีการจับไอ้นายฮัมบารีได้นะในกัมพูชาก็อยู่ในเครือข่ายอันนี้นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอเมริกาพอมีอิทธิพลเหนือกัมพูชาแล้วก็จะครอบอำนาจของฮุนเซนฮุนเซนก็ไม่ยอมก็เลยดิ้นไปหาจีนนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมถึงยกเลิกนะต้องใช้คำว่าหยุดนะยกเลิกเลยไม่มีการซ้อมรบที่เรียกว่าอังกอร์เซนทินเนลนะตั้งคือจริงๆเขาเริ่มซ้อมรบกันตั้งแต่ปี2010มายกเลิกก็คือปี2017แล้วเอา2017เนี่ยก็เอาโกเดดากอนเข้ามาแทนก็คือซ้อมรบกับจีนแทนเพราะว่าจีนรู้ประถมค้ำชูตระกูลฮุนนะครับจนไล่เรียงมาจนถึงวันนี้นะครับจีนไม่ชอบฮุนเซนแล้วเพราะว่าฮุนเซนเนี่ยมันถ้าเป็นลูกเขาเรียกว่าทรพีนะครับถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยก็เรียกว่าทรยศ
2: ทรพีนี้เรื่อง

0: จีนไม่ยอมสูญเสียอิทธิพลที่อยู่ในกัมพูชาแน่นอนแต่ว่าเมื่อฮุนเซนเขาต้องการคุมกำเนิดฮุนเซนแล้วเนี่ยเมื่อมันทั้งทรยศทั้งทรพีเนี่ยแหละครับแล้วก็ต้องไปสร้างอำนาจใหม่กลุ่มใหม่แล้วกลุ่มนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีบารมีที่ประชาชนกัมพูชาให้ความยกย่องและศรัทธาอยู่ซึ่งก็ไม่มีอะไรพ้นสถาบันกษัตริย์และราชสกุลนโรดมอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็จะเห็นป้ายสีเหลืองของพรรคฟุนเซนเปกซึ่งมีรูปของนโรดมจักราวุธอยู่ทั่วแผ่นดินกัมพูชาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะครับเพราะว่าท่อน้ำเลี้ยงใหญ่มากต้องใช้คำนี้นะครับว่าพอฮุนเซนตอนนี้ก็ต้องถือว่าฮุนเซนถูกจีนตัดหางตัดหางแล้วแต่ยังไม่ปล่อยวัดนะถึงไม่ปล่อยฉันก็จะแหกโกงออกไปนะฮะเป็นมาหางเดือนเนี่ยนะวิ่งกลับไปหาอเมริกาหลังจากที่เขี่ยเขาออก
1: ก็พักมา10ปีแล้วเนาะอาจารย์ก็กลับมาฟื้นอีกอันนี้อเมริกาเข้ามาเสนอร่วมฝึกหรือว่ากัมพูชาเสนอไปคะอาจารย
0: ์กัมพูชาเสนอครับก็ในเมื่อว่าจีนไม่เลี้ยงฉันแล้วฉันก็ต้องหาคนมาเลี้ยงฉันใหม่ถึงฉันจะหางด้วนคือมาหางด้วนนะครับคุณเซนตอนนี้พอมันเป็นอย่างนี้นะมันก็ดิ้นแต่ว่าบอกได้เลยครับอเมริกาเขาไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: เ
1: พีย
0: งแต่ว่าเขาก็ต้องอาศัยช่วงจังหวะที่จะเข้ามาตอนนี้คุณเซนเป็นประโยชน์คุณเซนอยากจะซ้อมรบฉันก็ซ้อมนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยแทรกมาทีละเรื่องคุณอ้อมนะครับก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ตกลงให้เงินไปเพื่อเก็บกู้ระเบิด13ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ1ปีต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้มาแล้วก็คือว่าความร่วมมือในการพัฒนาเขาเรียกว่าวิทยุระบบควบคุมการบินนะครับคือทุกวันนี้การควบคุมการบินนะฮะที่ดำเนินการอยู่ทุกวันนี้มันเป็นบริษัทของธุรกิจไทยกลุ่มธุรกิจจากประเทศไทยก็คือกลุ่มสามารถเทเลคอมนี่แหละซึ่งโตมาจากโทรศัพท์มือถือสัญญาณดาวเทียมแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองมาเป็นเนี่ยแหละครับพวกสัญญาณการบินเรดาร์การตรวจทราฟิกของการบินอะไรต่างๆทุกสนามบินก็จะอยู่ในสัมปทานของกลุ่มสามารถเทเลคอมนี้นะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อมีปัญหากับไทยเขาก็อยากจะเคลียร์ไทยออกมาพอจะเคลียร์ไทยออกมาก็ได้ทีก็คือดึงอเมริกาเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับก็คือเริ่มเปิดในสิ่งที่อเมริกาต้องการก็คือถ้าใครไปคุมไอ้พวกการสื่อสารในระบบทราฟิกของการบินเนี่ยนะครับมันก็คือการควบคุมในหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแล้วใช้สนามบินก็ได้เอาอากาศยานทางทหารอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขยายไปถึงจุดนั้นแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็อาจจะมองแค่เรื่องพันธุ์นิดไปก่อนนะอะไรพวกนี้คุณอ้อมนะครับแล้วก็จะขยับไปถึงนู่นแหละฮะฐานทัพเรือเรียงนู่นแหละเพราะว่าต่อไปฮุนเซนก็จะบอกว่าประเทศนี้ครบหมดประมาณนั้นนะฮะก็คือก็ต้องเอาใจอเมริกาเพื่อที่จะเอาอเมริกาเนี่ยมาดุลอำนาจกับจีนแต่บอกได้เลยครับฮุนเซนขาฉีกแน่นอนเพราะอเมริกาไม่หนุนฮุนเซนในรอบที่2แน่นอนครับมีแต่จะกำจัดแล้วเอาคนมาแทนเราก็จะเห็นนี่แหละครับภาษาเราเขาเรียกว่ามุนอุยปุยนะภาษาเหนือว่าไงคุณน้องมุนอุยปุย
1: มันยังไงอาจารย
0: ์พวกยับเยิน
1: อ่ะยับเยิน
0: ยับเยินนะมุนอุยปุยเนี่ยนะฮะภาษาเหนือว่าไงแหลกยับเยิน
1: แหลกแหลกแหลกละ
0: นั่นแล้วนั่นก็นั่นแหละครับไม่สงบฮะการเมืองแล้วมันไม่ใช่การเมืองเฉพาะข้างในกัมพูชา
1: ค่ะ
0: มันเป็นการเมืองของมหาอำนาจที่จะเข้าไปสถาปนาอิทธิพลของตัวเองให้เหนือกัมพูชาและก็ใช้กัมพูชาให้เป็นประโยชน์ในฐานะที่กัมพูชาก็คือหนึ่งสมาชิกของอาเซียนไม่ใช่เล็กน้อยนะครับก็นั่นแหละครับประมาณนั้นคุณน้อง
1: ก็สหรัฐล่าสุดก็ให้เงินอีก13ล้านดอลลาร์ให้กัมพูชาค่ะเอาไปเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็วัตถุระเบิดที่ยังระเบิดบ่ทันแตกที่อาจารย์บอกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนะคะที่อยู่ชายแดนก็อันนี้เป็น

0: เป็นสิ่งที่สร้างความขัดแย้งให้ไทยกับกัมพูชาด้วยเพราะว่าบางทีระเบิดที่มันเกิดตั้งแต่สมัยก่อนน่ะแล้วทหารไทยไปเหยียบเขาก็หาว่าเราไปวางระเบิดเองเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมมันส่วนหนึ่งมันเป็นระเบิดที่มันอยู่มานานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์ที่มันยังเก็บกู้ไม่หมด
1: ก็เขมรทั้งสี่ฝ่ายนั่นแหละครับวางกันเอง
0: ค่ะ
1: พอวางกันเองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเปิดศึกสงครามกับประเทศไทยมันก็ไปที่มันขุดมาไว้ในเพื่อรอการทำลายคือวัตถุระเบิดพวกนี้นะครับเวลาเขาสำรวจเจอแล้วเขากู้กลับมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ที่เอาไปเก็บเพื่อที่จะทำลายเป็นทีละล็อตทีละล็อตไม่ใช่ทำลายทีละลูกนะคุณอ้อมเก็บมาได้อาจจะแสนสองแสนลูกนะก็จุดทำลายพร้อมกันนะครับในหลุมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กัมพูชานี่ขึ้นชื่อนะก็คือว่าสมมติว่าเก็บมาได้หนึ่งสองแสนนะคุณน้องก็จะรายงานว่าเก็บมาได้สองแสนแต่ว่าเวลาทำลายมันจะทำลายแค่แสนเดียวเพราะว่าอีกหนึ่งแสนเอาไว้หากินต่อ
0: เอามาหากินกับเราต่อใช่ไหม
1: ไม่หากินกับประเทศผู้บริจาคครับ
0: อ๋อก็ต้องขอเงินมาเก็บกู้ระเบิดที่หลงเหลืออยู่
1: นั่นแหละครับก็คือระเบิดล็อตเดียวหากินได้สองรอบอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันมันใหญ่มาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เลยทำให้มันมีการสำรวจนะครับในที่เขาเรียกว่าในอนุสัญญาปัตตวานนะฮะว่าด้วยการต้านต่อต้านระเบิดทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะฮะก็มีการสำรวจว่าในกัมพูชาเนี่ยมันมีการวางระเบิดที่ภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ากับระเบิดเนี่ยนะครับมากกว่า10ล้านลูกตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาเนี่ยเขมรเพิ่งเก็บกู้ได้ประมาณ1ล้านตีซะว่า 10% นะครับมันก็ยังเหลืออีก 90% ก็ประมาณ9ล้านกว่าลูกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะกี่ปีมาแล้วนะ25-26ปีมาแล้วก็เพิ่งเก็บได้ล้านเดียวจาก10ล้านมันก็ยังเหลืออยู่9ล้านแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งได้จังหวะได้ทีนะก็เอาระเบิดพวกนี้แหละมาใส่ร้ายประเทศไทยบอกว่าเนี่ยคือการลบทั้งสองรอบที่ผ่านมากองทัพไทยเอาพวกนี้มาทิ้งใส่กัมพูชานะครับเขาบอกว่าเราเอาไปทิ้ง7ล้านลูกก็แบบว่าโอ้ขนาดนั้นสงครามโลกครั้งที่3แล้วมั้งนะการนั่นแหละฮะก็ได้ด้วยความที่ใช้ความเท็จเพื่อใส่ร้ายอีกประเทศหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ต้องดิ้นตามนะครับไม่ต้องดิ้นตามก็เพราะว่าผู้ชำนาญการเรื่องวัตถุระเบิดเนี่ยเขาดูออกว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่านะครับอันไหนอยู่ในยุคไหนเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันมีสังกัดของมันนะครับรูปแบบไหนที่เป็นของที่รัสเซียทำจีนทำหรืออเมริกาสร้างอะไรพวกนี้นะครับมันจะต่างกันอยู่ถ้าพูดถ้าคนที่เขาชำนาญการเขาอยู่กับระเบิดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่ตื่นเต้นแม้ว่าจะรู้ว่ากัมพูชาใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยแต่ที่เราไม่เต้นตามก็เพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ต่างได้ในทุกกรณีส่วนกัมพูชาก็ยังคงหลอกหากินต่อไปนะครับก็อาจารย์ไปนะฮะในสิ่งที่เขาเรียกผมใช้คำนี้นะก็คือว่าฮุนเซนเดินหน้าสร้างความเท็จเพื่อใส่ร้ายสยาม
0: ค่ะยังไม่หมดแต่เราต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาค่ะอาจารย์ล่าสุดออกมาโวยวายบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ของไทยเนี่ยรุกล้ำน่านฟ้าที่พัตตาบองค่ะอาจารย
1: ์ครับเชิญ
0: โวยวายอีกแล้วนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมา การเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6377

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเพลงเราก็เปิดตามเวลาปกติให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อซีรีส์อรยธรรมนิวสาคเน EP ที่57นะคะแล้วตอนนี้มาคุยเรื่องข่าวกันต่ออีกนิดค่ะอาจารย์ล่าสุดเนี่ยประมาณวันที่4ที่ผ่านมานี้เองนะคะเมื่อวานนี้สื่อกัมพูชาก็ออกมารายงานบอกว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเขาเนี่ยได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้งอ้างว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยเนี่ยบินเข้าสู่เขตน่านฟ้าของกัมพูชาในจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นระยะทางประมาณ400เมตรแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและข้อผูกพันทวิภาคีการลดระดับความรุนแรงค่ะอาจารย
1: ์ครับมันก็ต้องพิสูจน์ทราบนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจากภาพถ่ายที่กัมพูชาเป็นฝ่ายถ่าย
0: มีภาพถ่ายมาด้วย
1: ถ้ากัมพูชาเป็นคนถ่ายมันก็ดูเหมือนว่าเราลุกเข้าไป
0: ก็ไม่ได้มีโลโก้อะไรที่เครื่องบินไม่ได้เห็นเนี่ยอาจารย
1: ์หมายถึงเฮลิคอปเตอร์เป็นของไทยอยู่แล้วนะคร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ทีนี้เป็นการไปตรวจชายแดนครับของฝ่ายความมั่นคงของไทยเรานี่แหละก็พอไปตรวจชายแดนเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ตะเข็บชายแดนที่มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับการตีวงของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันถ้ามันถ่ายจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะมันก็เหมือนอยู่ว่ามันลุกเข้าไปคุณน้องนะครับถ้าเอาตามภาพที่เขมรเขาเอามาเป็นข้ออ้างนะแต่มันไม่ยากครับที่จะพิสูจน์ทราบเพราะว่ามันมีพิกัดมันมีสัญญาณดาวเทียมมันมีอะไรเนี่ยเรดาร์เรดาร์ในตรวจการเนี่ยสามารถที่จะบอกพิกัดได
0: ้
1: มันเลยแนวเส้นที
0: ่
1: ที่เส้น
0: ล้ำน่านฟ้าหรือเปล่า
1: ใช่ครับอันนี้มันตรวจบัตรได้ก็โดยในโลกนี้มันมีดาวเทียมอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บอกช่วงเวลาบอกอะไรเนี่ยมันไม่โกหกอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปพิสูจน์ทราบแต่แน่นอนกัมพูชาเขาไม่พิสูจน์ทราบอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันล้ำนะครับก็ไม่ถ้าเขาบอกว่าไม่ล้ำก็จะฟ้องเราได้ยังไงล่ะจริงไหมครับก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นมากมายครับก
0: ็
1: เมื่อมันมีเทคโนโลยีมีอะไรที่พิสูจน์ทราบได้อยู่มันก็ส่วนล้ำหรือไม่ล้ำก็ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวตัดสินส่วนถึงก็ต้องใหเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร์นะคงไม่เออร์เลอร์นะครับก็คือไม่ใช่บินแล้วก็เพลินลุกเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเขตแดนมันยาวไงนะครับแล้วมันเป็นทางบกนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่บินไปเนี่ยก็ไม่ได้บินในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาเป็นที่ราบมันเป็นพื้นที่ราบแต่มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันลุกล้ำหรืออาจจะถ้ากัมพูชาอ้างตามแนวเส้นสีแดงที่ตัวเองเคยอ้างนะครับอันนั้นล้ำแน่นอนแต่เราบอกว่าฉันยึดถือตามเส้นสีน้ำเงิน
0: ค
1: ่ะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะโต้ได้ว่าฉันไม่ได้ล้ำเนี่ยเพราะว่าฉันยังอยู่ในแนวสีน้ำเงินอยู่ก็นั่นแหละครับก็ว่ากันไปแล้วก็อย่าไปงุนงิดครับคือกัมพูชาทุกวันนี้เขาทำอะไรเราไม่ได้พอเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาก็ต้องพยายามหานะครับหาทุกวิถีทางที่จะมากดด
0: ันโยมโหโยมโห
1: ดันรวมไปถึงมีอะไรก็จะไปฟ้องนะครับก็แม่เป็นช่างนั่นแหละนะครับก็คือไปฟ้องแล้วก็ปล่อยให้ฟ้องมาครับก็ตราบใดที่เรายังทำตามกติกาสากลเราก็เคยฟ้องเขาไปตั้ง670กว่าครั้งนะครับก็นั่นแหละก็คูณ2ให้กัมพูชาซะ เรา670กว่าใช่ไหมเราก็เอา670กว่าตั้งคูณได้2นั่นแหละให้เขาประท้วงมาประมาณนั้นนะค่อยว่ากันได้ยังยาวอยู่ฮะไม่ต้องกังวล นะครับไม่ต้องกังวลแล้วผมเชื่อว่านักบินคงไม่เออร์เลอร
0: ์
1: ที่สามารถพูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าม ีโอกาสได้ไปแถวนั้นอยู่นะฮะแล้วก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์อยู่ไปกับคณะอะไรสารพัด ก็ได้นั่งได้สำรวจได้อะไรก
0: ็
1: ที่ดูก็ไปชายแดนนี่แหละแต่ก็ไม่เคยลุกลังเพราะทุกอย่างมีพิกัดฮะแล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำเนี่ย จะมีคนที่ควบคุมการบินนะครับแล้วคนที่บอกพิกัดนะครับคนที่วัดแรงลมนะฮะคนที่ดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรเนี่ยครับอย่างน้อยก็ในทีมนักบินนะครับคุณอ้อมอย่างน้อยก็6คนครับถ้าเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่นะครับแต่อันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นลำใหญ่เพราะว่าไปเป็นหมู่คณะนะครับก็เชื่อว่าไม่ล้ำหรอกแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะเขาหาทุกวิธีทางนะครับที่จะฟ้องที่จะเอาไปฟ้องแม้กระทั่งว่าไอ้ที่มันเป็นความเท็จก็ยังเอาไปประจานแต่จริงๆสิ่งที่เขาไปฟ้องเขาไปแสดงนั้นเนี่ยมันคือการประจานตัวเองและดูถูกชาวโลกนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องตามตัวเองก็ประมาณนั้นนะฮะครับปล่อยให้ประท้วงไปเรื่อยๆฮะอย่าลำคาญก็อย่างที่บอกนะ670คูณ2ตอนนี้ยังไม่ถึง100เลยคุณน้อง
0: ค่ะ
1: ยังอีกไกลนะครับเราได้สถาปนาความมั่นคงในแนวสีน้ำเงินที่เราบอกว่ามันเป็นแผ่นดินไทยไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ส่วนจะตรงไหนลุกเข้าไปล้ำเข้าไปนะมันก็ต้องว่ากันที่คณะกรรมการชายแดน
0: ค
1: ่ะนะครับร่วมกันที่จะต้องเจรจาแต่ที่มันสะดุดหยุดลงเนี่ยก็เพราะว่าเปิดศึกสงครามกันโดยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเราเป็นคนยิงก่อนใช่ไหมทั้งที่ BM-21 มันก็เห็นชัดเจนแล้วก็ดาวเทียมเขาก็บอกชัดเจนว่ากัมพูชายิงก่อนนั่นแหละมันบิดผิวอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเย็นๆไว้ครับเอา670คูณ2มันได้เท่าไหร่นะ
0: อย่าไปโมโหตามเกมเขาเนาะเพราะว่าเขาก็ยั่วมาเรื่อย
1: ๆขนาดเราฟ้องเราประท้วงไป670กว่าครั้งเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องตอบสนองครับเพราะเราสถาปนาแนวเส้นสีน้ำเงินตามที่เรายึดถือตามแผนที่มาตราส่วน1:50,000อยู
0: ่
1: เราเอาตามนั้นครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าไปดูการเดินทางของมินออนไลน์นะคะช่วงนี้เดินทางบ่อยเหลือเกินนะอาจารย์
1: ครับเชิญ
0: ครับสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ทั่วไทยอาเซียนนะคะมาที่พม่ากันบ้างค่ะอาจารย์ตามมินออนไลน์ไปเวียดนามอีกแล้วค่ะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะคะเขาจะไปเจอทั้งวินเวียดเทลแล้วก็วินฟาสด้วยเป็นเอกชนยักษ์ใหญ่ในเวียดนามเลยนะคะเป็นเรื่องของยานยนต์ชั้นนำแล้วก็บริการด้านโทรคมนาคมด้วยก็มีคนพูดเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าการที่ประธานาธิบดีมินออนไลน์ของพม่าเนี่ยเดินทางบ่อยตอนนี้เป็นการแสวงหาความชอบธรรมหลังจากที่อาเซียนเราเนี่ยได้สั่งห้ามตัวแทนทางการเมืองของพม่าเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำนะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ในวิถีทางการทูตนะครับก็คือถ้าผู้นำประเทศเดินทางเยือนประเทศไหนแล้วประเทศนั้นให้การต้อนรับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับในวิถีที่ว่าให้เกียรติเหมือนกับประมุขรัฐอื่นๆที่เดินทางมาเยือนมันก็คือเป็นสัญญาณของการยอมรับในตัวของมินออนไลน์อยู่แล้วนะฮะก็ลองไล่เรียงดูว่ามินออนไลน์ไปที่ไหนมาแล้วก็ประเทศที่ให้การต้อนรับเขานะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะฮะรัสเซียเขาก็ไปแล้วอะไรพวกนี้คุณอ้
0: อม
1: แล้วก็ลาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เวียดนามมาไทยด้วยนะครับน
0: ั่
1: นแหละฮะมันก็แสดงออกอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละมันคือในวิธีของทางการทูตมันก็คือการยอมรับความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจของผู้นำประเทศนั้นๆ นะครับส่วนประเทศไหนที่ไ ไม่ตอบสนองนะครับก็คือว่ายังไม่สะดวกใจพอที่จะให้มินองไลน์ไปเยือนอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธเพียงแต่ว่าเขายังรักษาความเป็นกลางหรือถ้าจะดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าในวันที่มินองไลน์ขึ้นตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการไปตรวจเช็คได้เลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่มีหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความยินดีต่อการอยู่ในตำแหน่งหรือการรับตำแหน่งนั้นอันนั้นนะครับมันคือวิธีของการทูตก็เวียดนามให้การต้อนรับก็แสดงว่าเวียดนามยอมรับในอำนาจที่มินอองไลน์เป็นอยู่มันก็คือรัฐต่อรัฐอย่างเป็นทางการนะไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็แน่นอนแหละว่าคือเราเห็นเวียดนามอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเขาอยู่เงียบๆนะครับเวียดนามเนี่ยไปลงทุนในเรื่องของเทเลคอ
0: ม
1: ในเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเป็นรายใหญ่เลยแหละเป็นรายใหญ่ของที่อยู่ในพม่า ก็ร่วมทุนกับพม่านี่แหละนะครับดำเนินการอยู่แล้วก็อีกอันนึงซึ่งเวียดนามเข้าไปก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับพลังงานพวกแก๊สนะพวกไฟฟ้านะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาแสวงหาอยู่มันก็เลยทำให้สิ่งที่เราเห็นนะครับมินอองไลน์ก็เลยต้องไปเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามีมิตรประเทศไหนบ้างในปัจจุบันนะฮะก็ยิ่งถ้าเขาไปร่วมประชุมในเขาเรียกว่ากองประชุมนะฮะองค์ประชุมที่มีพระหุภาคีอยู่เยอะๆมากมายเนี่ยนะครับมันก็คือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วโดยวิถีของอำนาจทางการทูตไม่มีอะไรซับซ้อนครับ
0: อันนี้ของเวียดนามบ้างค่ะอาจารย์ท่านโตลึมนะคะประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะคะก็ช่วงนี้คิวแน่นเหมือนกันนะคะก็จะคือไปมาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เตรียมที่จะไปเจอโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะในวันที่21กันยายนนี้คาดว่าจะกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายระดับสูงของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยเขาก็บอกมีนัยยะว่าการเดินทางมากมายของโตเลมเนี่ยเพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เพิ่งพาการส่งออกของประเทศด้วยค่ะอาจารย
1: ์
0: ไปดึงนักลงทุนหรือเปล่าคะถ้าถามตรงๆ
1: แน่นอนนะครับก็คือสิ่งที่เวียดนามต้องการอยู่ทุกวันนี้ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศนะที่เขาเรียกว่าการลงทุนโดยตรงเนี่ยนะฮะของต่างประเทศ FDI นะฮะมันมาจากคำว่า foreign direct investment นะก็เป็น FDI ซึ่งเพื่อที่จะตอบสนองยุทธศาสตร์ใหญ่ของเวียดนามนั่นแหละก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีฐานการผลิตที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรร
0: ม
1: นะครับแล้วก็แบ่งโซนนิ่งนะครับก็คือโซนที่ทำเรื่องของพวกเครื่องอุปโภคบริโภคการแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็โซนพวกอาหารการกินนะครับพวกอควาพวกพืชพวกการเกษตรอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเป็นสองโซนแล้วอีกโซนหนึ่งก็คือไฮเทคโนโลยีอันนี้เขาพยายามพัฒนาก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นว่าเขาไปประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะใจความสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะดึงการลงทุนไฮเทคโนโลยีนั่นแหละเข้ามาในประเทศเขานะครับแล้วก็ประเทศที่ไปเยือนเนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีนั้นๆอย่างรัสเซียเนี่ยแน่นอนเพราะว่ารัสเซียเนี่ยได้สัมปทานแล้วนะครับทำสัญญาแล้วเรียบร้อยกับรัฐบาลเวียดนามในการที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในภาคใต้นะห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้ไม่ถึง50กิโลเมตรคุณอมก็จะเพื่อซัพพลายพลังงานนะตอบสนองพลังงานไฟฟ้าจากปรมาณูเนี่ยนะฮะนิวเคลียร์เนี่ยแหละให้กับภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่เขาพัฒนาจริงๆก็คือใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวียดนามจะไม่ใช้คำนี้มากเขาจะใช้คำว่าอินดัสทรีพาร์คมากกว่าเพราะว่าถ้าใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือว่า special economic zone เนี่ยมันจะไปซ้ำจีน ก็อยากบอกว่าฉันมีนิคมอุตสาหกรรมฉันไม่ได้ตามเธอนะแต่จริงๆแล้ววิธีการก็คือตามในสิ่งที่จีนเคยกระทำ นะครับก็นั่นแหละฮะประเทศไหนที่เขาไปเยือนก็หมายความว่าเขามุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญแล้วก็เวียดนามอยู่ในสถานะของประเทศที่เป็นกลางไม่เลือกข้างนะครับแต่เขายืนอยู่บนพื้นฐานว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญคืออะไรนะครับแล้วถ้าไปคบกับประเทศไหนแล้วส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติของเขาเขาก็จะให้ความสำคัญไม่มากเนี่ยนะฮะก็จะไปฝรั่งเศสด้วยใช่ไหมฮะฝรั่งเศสก็มีเรื่องนิวเคลียร์นะครับมีเรื่องเทคโนโลยีในหลายเรื่องการบงการบินอะไรพวกนี้นะครับเวียดนามให้ความสำคัญกับพวกพัฒนาอุตสาหกรรมการบินด้วยนะฮะในจุดหนึ่งก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าไฮเทคโนโลยีอินดัสเทรียลพาร์คนั่นแหละนะครับก็รัสเซียก็จะไปเดี๋ยวก็จะไปถึงออสเตรเลียด้วยเนี่ยนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะฮะแคนาดาด้วยตัวนี้นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงออกว่าเขาพร้อมที่จะคบกับทุกประเทศและเขาไม่เป็นศัตรูกับฝ่ายไหนเขาจึงเรียกว่านโยบายเขาเรียกอะไรนะภัยลู่ลมนะฮะภัยลู่ลมก็ภัยเนี่ยคุณน้องเห็นไหมแข็งแรงนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงพายุจะพัดซัดขนาดไหนนะเขายังต้านอยู่ได้นะฮะไม่ได้ต้านนะก็คือฉันทำให้ฉันลู่ไปตามลมและฉันก็ยังคงอยู่เมื่อลมนั้นสงบแล้วนี่คือการทูตเพื่อการสร้างชาติของเวียดนามครับ
0: นะคะก็ข่าวไว้เท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์มาต่อซีรีส์เลยนะคะอารยธรรมแห่งอุตสาคเด EP 57ค่ะสำหรับวันเสาร์นี
1: ้ก็เสาร์ที่แล้วได้มาถึงถึงการเชิญสมัยรัชกาลที่4ปลายรัชสมัยของพระองค์นะครับก็พระองค์ก็ได้เชิญข้าราชการชั้นสูง3ท่านนะเข้าเฝ้าพระองค์เนี่ยนะครับก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิท

0: แล้วก็คือถ้าคุณอ้อมเห็นคำว่ากรมหลวงนะครับก็คือเป็นเชื้อเจ้านะครับเป็นราชสกุลนะก็คือกรมหลวงเนี่ยก็คือลูกของกษัตริย์นี่แหละนะฮะก็มีกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับแล้วก็กรมหลวงเทเวศวัชรินทร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นขุนนางชั้นสูงที่สุดนะครับก็คือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เข้าเฝ้าในห่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์นะครับก็ได้ฝากฝังไว้เลยนะครับใช้คำนี้นะท่านทั้งสามกับข้าพเจ้าได้ทำนุบำรุงประคับประคองกันมานะครับในเขตสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสกับสามท่านบัดนี้กาละจะถึงข้าพเจ้าแล้วหมายความว่าชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้มาถึงปลายทางแล้วขอลาท่านทั้งสามในวันนี้นะครับและขอฝากพระราชโอรสราชธิดาอย่าให้มีภัยอันตรายหรือเป็นที่กีดขวางในการแผ่นดินถ้ามีผิดสิ่งไรเป็นข้อใหญ่ขอแต่ชีวิตไว้ให้เป็นแต่โทษเนรเทศขอท่านทั้งสามจงเป็นที่พึ่งแก่พระโอรสพระราชโอรสราชธิดาต่อไปด้วยเถิดนี่คือการตรัสฝากฝังไว้กับคุณนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งสามท่านนะครับก็พระองค์ที่เป็นเยี่ยงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพระองค์ครองราชในพระชนมายุก็48แล้วนะฮะครองราชเมื่อ48พรรษาเพราะฉะนั้นก็คือลาสิกขาออกมาจากการบวชพระจากพระภิกษุเนี่ยนะครับพระองค์บวชถึง27พรรษาคุณอ้อมแต่ว่าพระองค์ก็เลยใช้ห่วงเวลาที่พระองค์เป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แล้วก็ต้องถือว่าพระองค์เนี่ยแตกฉานที่สุดในภาษาต่างประเทศในที่นี้คือภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลมากถึงขนาดว่ามีการเชิญครูชาวต่างชาตินะครับมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระโอรสพระราชธิดาทุกพระองค์ที่อยู่ในรั้วในวังนั้นนั่นแหละที่เราได้ยินคำว่ามาดามแอนนานะฮะแอนนารีโอโนเวนต์นะฮะเป็นมารดาของหลุยส์รีโอโนเวนต์หลุยส์เนี่ยก็คือพระสหายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็คือกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์นะครับในพระองค์ที่5ต่อจากพระราชบิดาของพระองค์นั่นแหละรัชกาลที่4นะครับพระองค์มีพระชายาและเจ้าจอมทั้งสิ้น108พระองค์อันนี้รวมพระสนมด้วยนะครับแล้วก็มีโอรส39พระธิดา43อันนี้ไม่รวมกับสองพระองค์ที่สิ้นพระชนหลังคลอดนะครับก็รวมแล้วก็คือพระโอรสพระธิดานี้84พระองค์นะครับแล้วก็ในรัชสมัยของพระองค์นะครับก็คือการครองราชของพระองค์ถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่ายาวนานนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยได้มีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นการเตรียมนะเตรียมความพร้อมให้กับสยามประเทศนะครับเพื่อให้เท่าทันกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศผู้ล่าอาณานิคมการครองราชของพระองค์17ปีกับ182วันเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงปีขึ้นครองราชเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพระองค์ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี่คือการรื้อฟื้นกลับมาเป็นครั้งแรกนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยก่อนก็มีในยุคสมัยของอยุธยานะครับชลบุรีไม่ได้มีพระราชพิธีนี้แต่เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ก็เลย จัดให้มีนะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาก็แปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือสาบานนะครับสาบานแล้วก็ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายที่สนองงานนะครับข้าราชการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนด้วยในเวลาเดียวกันจริงๆเราน่าจะรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้ในทางการเมืองด้วยนะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าว่านะครับตั้งแต่สมัครเลยส.ส.เนี่ยนะครับส.ส.ส.ว.นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บให้กล่าวคำปฏิญาณนะฮะแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ศิลาก็ได้นะครับนะก็คือว่าถ้าฉันซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงขอให้ตายวันตายพรุ่งอะไรพวกนี้นะ หรือถ้าโกงกินบ้านเมืองนะครับขอให้จนไปเจ็ดชั่วโคตรอะไรอย่างเงี้ย ควรทำนะคุณน้องมาจัดพิธีใหญ่ที่ท้องสนามหลวงก็ได้นะครับหันหน้าเข้าสู่วัดพระแก้วนั่นแหละสาบานเลยนะหรือไม่งั้นก็ถ้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่าตายนะครับแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งคนมันคงกลัวอยู่หรอกผมว่านะนะครับปี2394นะครับก็คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ภายใต้ราชวงศ์จักรีนะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือพระองค์เนี่ยก็ให้ขุนนางสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าสมัยก่อนจะไม่มีใครสวมเสื้อนะคุณนะฮะก็คือจะมีผ้าแพรหรือว่าผ้าพาดบ่าไปเท่านั้นแหละนะครับก็เลยพระองค์ก็เลยรับสั่งให้ขุนนางเนี่ยสวมเสื้อเวลาเข้าเฝ้าแล้วก็อนุญาตให้มิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับให้เข้ามาสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในราชวังได้พระองค์ได้มีการเริ่มฝึกทหารแบบตะวันตกขึ้นครั้งแรกแล้วก็ในยุค ของพระองค์เนี่ยก็มีการกีฬาทัพทหารไปตีเจียงตุงกลับขึ้นมาให้อยู่ภายใต้พระราชอำนาจของรัตนโกสินทร์นะฮะถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือปี2396ให้มีการใช้หมายในที่นี้นะครับหมายถึงหมายแทนเงินตราก็คือเริ่มที่จะมีการใช้เงินมาแทนนะครับหมายในที่นี้ก็คือเป็นธนบัตรเป็นเอกสารนะที่ถ้าของจีนเขาจะเรียกว่าตั๋วเงินคุณเอานะครับก็คือหมายเพื่อที่จะแทนเงินตาแล้วก็ในปี2396นี้ก็ยังถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่สยามหรือไทยนะครับรบกับพม่านี่เป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นพม่าก็อยู่ในศึกสงครามกับอังกฤษที่ไปล่าอาณานิคม2389อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คืออังกฤษเนี่ยครับมาบีบบังคับนะครับเพราะว่าไม่พอใจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วไม่พอใจนะครับเมื่อได้สนธิสัญญาเบอร์นี่แล้วไม่พอใจก็เนื่องจากว่าไม่ได้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาขายฝิ่นได้โดยเสรีก็ไม่พอใจนั่นแหละก็เลยมาบีบบังคับเอาในรัชสมัยของรัชกาลที่4แต่สาเหตุที่พระองค์ทรงยอมเนี่ยนะครับก็คือจริงๆก็ต้องเท้าความไปในห้วงรัชกาลที่3ด้วยเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยพระองค์เห็นสงครามฝิ่นมาด้วยสายพระเนตรของพระองค์เองนะครับเห็นมาเลยเนื่องจากว่าพระองค์ก็แต่งเรือไปทำการค้ากับจีนแล้วก็เห็นพวกแร่อาณานิคมทั้งหลายจับมือกัน
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สวัสดีวันพระค่ะค่ำคืนวันเสาร์ที่5กันยายนพ.ศ.2569วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน9ปีมะเมียทูไนท์ไทยแลนด์กับปู่โรเบียยูวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาค่ะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละค่ะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นจากคดีฆาตกรรมแม่บ้านทาคาบะนามิโกะตอนนั้นเธออายุ32ภายในอพาร์ตเมนต์ย่านนิชิคุเมืองนาโงย่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1999เหยื่อถูกใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอและส่วนต่างๆของร่างกายจนเสียชีวิตจากการเสียเลือดมาเป็นข่าวดังมากในญี่ปุ่นสามีของเธอได้เช่าห้องทิ้งไว้ถึง26ปีเพราะจะเก็บไว้เป็นหลักฐานสถานที่เกิดเหตุที่ภรรยาถูกฆาตกรรมแล้วในที่สุดคนร้ายที่ก่อเหตุเมื่อ26ปีก่อนก็ได้ถูกจับเพราะ DNA ตรงกับรอยเลือดในห้องซึ่งคนร้ายก็คือเพื่อนสมัยมัธยมของสามีเหยื่อและเคยแอบชอบสามีเหยื่อนั่นเองคดีนี้ทั้งเศร้าและซาบซึ้งมากเลยนะคะเพราะคุณซาโตรุผู้ที่เป็นสามีนั้นพยายามอย่างมากเลยที่ตลอด26ปีพยายามจะหาเบาะแสแล้วก็เรียกร้องความยุติธรรมจากนั้นเขาก็เช่าห้องทิ้งเอาไว้ซึ่งเขาไม่ได้อยู่อาศัยค่ะแต่พยายามที่จะเก็บเอาไว้ในสภาพเดิมแม้แต่รอยเลือดก็ยังอยู่ครบเรียกว่าหลักฐานครบทุกชิ้นเลยเขาจ่ายค่าเช่ามาตลอดรวมมากกว่า22ล้านเยนหรือประมาณ5ล้านบาทจนในที่สุดความพยายามทั้งหมดก็ไม่ได้สูญเปล่าค่ะเพราะสามารถจับตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วตำรวจก็พยายามจะสืบสวนหาแรงจูงใจหลังจากจับกลุ่มผู้ร้ายได้แล้วคุณซาโตรุก็บอกว่าโล่งใจค่ะหลังจากที่พยายามมาถึง26ปีแล้วคิดว่าเรื่องนี้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเนื่องจากคนร้ายถูกจับกุมได้ก่อนพิธีทำบุญครบรอบ27ปี

ซึ่งเขาบอกว่าเขาทำถึงขนาดนี้เขาก็คิดว่านามิโกะภรรยาของเขาน่าจะให้อภัยเขาและคุณซาโตรุก็บอกว่าการเก็บสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ถือเป็นข้อความที่บอกคนร้ายว่าเขาจะไม่มีวันยอมแพ้ตลอดเวลา26ปีซึ่งเขาไม่เคยร้องไห้ออกสื่อเลยบอกว่าคนร้ายอาจจะดีใจก็ได้ถ้าเห็นเขาร้องไห้เขาจึงไม่ยอมอ่อนข้อเด็ดขาดคราวนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1999ในอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยตอนนั้นสามีไม่อยู่บ้านมีแต่ภรรยาคุณนามิโกะอายุ32อยู่กับลูกชายโคเฮตอนนั้นอายุแค่2ขวบที่นั่งอยู่ข้างๆคนร้ายได้แทงคอและส่วนอื่นๆหลายแผลจนคุณนามิโกะเสียชีวิตส่วนลูกชายนั้นปลอดภัยคนร้ายได้ทิ้งรอยเลือดรอยรองเท้าเอาไว้มากมายในที่เกิดเหตุนับตั้งแต่วันนั้นคุณซาโตรุก็เก็บห้องเอาไว้ในสภาพเดิมมาตลอดส่วนลูกชายว่าโชคดีที่จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือแทบจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่เลยตำรวจได้นำรายชื่อผู้ต้องสงสัยถึง 5,000 คนมาตรวจให้รายละเอียดไล่สอบปากคำตรวจ DNA จนกระทั่งถึงผู้ต้องสงสัยชื่อว่ายาสุฟุคุซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมของคุณซาโตรุเคยอยู่ชมรมเทนนิสด้วยกันเธอเคยให้จดหมายและช็อกโกแลตกับคุณซาโตรุในวันวาเลนไทน์ตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งแต่เมื่อขอผล DNA เธอกลับปฏิเสธจึงทำให้น่าสงสัยจนกระทั่งคุณยาสุฟุโกะได้เข้ามามอบตัวด้วยตัวเองซึ่งเวลาผ่านไปหลายปียาสุฟุโกะคูมิโกะอายุ69ปีแล้วเธอเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ที่อาศัยอยู่ในเขตมินาโตะเมืองนาโกย่าเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นและอยู่ชมรมเดียวกันในสมัยมัธยมปลายกับคุณซาโตรุสามีของผู้ตายและเคยมีความรู้สึกชอบพอเขามาก่อนคุณซาโตรุให้สัมภาษณ์ว่าผมแทบไม่มีความทรงจำว่าได้คุยกับคุณยาสุฟุกุเลยตอนนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเธอจริงๆแต่ยาสุฟุกุก็ได้ให้การว่าเมื่อใกล้ถึงวันครบรอบเหตุการณ์ฉันจะรู้สึกกัดกลุ้มและจิตใจหดหู่ไม่อยากให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนและก็ไม่อยากจะถูกจับกุมเธอบอกว่าเสียใจรู้สึกเสียใจมากพร้อมกับเล่าถึงชีวิตตลอด26ปีหลังจากเกิดเหตุว่ามันเต็มไปด้วยความไม่สบายใจทุกวันจนไม่กล้าแม้แต่จะอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นจริงๆแล้วตำรวจเรียกเธอมาสอบปากคำหลายครั้งและขอให้เธอยินยอมส่ง DNA เพื่อตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เธอก็ปฏิเสธตลอดมาจนกระทั่งจู่ๆเธอกลับยอมให้ตัวอย่าง DNA และไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเธอก็เข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจและผล DNA ก็พบว่ามันตรงกับคราบเลือดในที่เกิดเหตุตำรวจจึงดำเนินการจับกุมอย่างเป็นทางการในที่สุด

0: แลนด
1: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
8: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
9: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
8: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
9: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
8: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
10: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
11: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
13: พระท่านว่าความสุขย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่สิ่งอันเป็นที่รักเมื่อพ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักความโศกย่อมไม่มีความกลัวจะมีมากแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความรักความกลัวก็ย่อมเกิดมาแต่ความรักเมื่อพ้นแล้วจากความรักความโศกย่อมไม่มีแล้วความกลัวจะมีแต่ไหนเล่าความโศกย่อมเกิดมาแต่ความใคร่ความกลัวย่อมเกิดมาแต่ความใคร่เมื่อพ้นจากความใคร่แล้วความโศกย่อมไม่มีความกลัวก็ย่อมไม่มีความโศกเกิดจากตัณหาความกลัวก็ย่อมเกิดจากตัณหาเมื่อพ้นตัณหาแล้วความโศกและความกลัวก็ย่อมไม่มีหลักธรรมที่จะใช้ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปล่อยวางไม่มีใครรักเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองไม่มีใครใส่ใจหรือเป็นห่วงเป็นใยเราอย่างแท้จริงเท่ากับผู้ที่ให้กำเนิดเราทุกวันนี้ในสังคมมักให้ความสำคัญกับคำว่ารักอาจจะผิดไปคำว่ารักเป็นคำที่มีความหมายในทางที่ดีแต่ปัจจุบันบางทีเราไปให้ความหมายของความรักในเรื่องของทางไม่ดีเช่นความใคร่เห็นแก่ตัวเสน่หาทำให้ความรักนั้นกลายเป็นความทุกข์ ากเมื่อเราผิดหวังในรักก็ให้เราคิดซะว่าเราไม่ได้เกิดมาคู่กันมันต้องผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาอย่างน้อยเราก็แค่ผิดหวังแต่เรายังหายใจได้กินข้าวได้หัวใจเรายังเต้นอยู่คนรักของเราถ้าเขาไม่เห็นสิ่งที่เราทำให้เขาแล้วเราจะไปใส่ใจเขาทำไมบางครั้งเราก็ต้องปล่อยวางให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเมื่อวานแล้วเราก็ควรที่จะเดินต่ออนาคตเรา

พราะมีธุระเพราะต้องทำงานหรืออะไรก็ตามก็ต้องคิดเอาไว้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองอย่าเอาแต่ใจอย่าสติแตกเวียงวีนโมโหหรือโทจิกเที่ยวตามหาหรือสืบค้นเราเองก็จะได้ไม่เป็นทุกข์พระท่านว่าถ้าภรรยาและสามีทั้งสองคนพึงหวังพบกันทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าทั้งสองพึงเป็นผู้ศรัทธาเสมอกันสินเสมอกันและจาคะเสมอกันหรือมีปัญญาเสมอกันภรรยาสามีนั้นย่อมได้พบกันทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพหรือภพหน้าภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความสำรวมอยู่เป็นโดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจให้ร้ายต่อกันพฤติกรรมแบบนี้ทั้งสองก็จะเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกรรมรมเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกหลวงพ่อชาสุภัทโธเคยเทศเรื่องของการปล่อยวางเอาไว้ว่าโยมไม้อันที่อัตมาถืออยู่น่ะมันสั้นหรือว่ามันยาวโยมไม้อันนี้ธรรมชาติแท้ๆของมันมีอยู่แค่นี้เท่านี้จริงๆมันไม่ได้สั้นแล้วก็มันไม่ได้ยาวถ้าโยมมีความต้องการที่จะให้ไม้นี้มันสั้นเข้าหรือยาวออกนั่นแหละกลายเป็นความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ยอมที่ไหนทุกก็จะไม่เกิดที่นั่นสมมติว่าวันนี้โยมหาเงินได้100บาทธรรมชาติของมันก็แค่100ถ้าอยากจะให้มันมากกว่านั้นก็ไม่ได้น้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หาได้50บาทธรรมชาติมันก็แค่นั้นมันจะไปมากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้าเรายอมตามธรรมชาติที่มันเป็นทุกอย่างทุกแห่งทุกก็จะไม่เกิดธรรมะอย่างนี้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ที่ไหนทุกก็จะไม่เกิดเมื่อนั้นโยมอีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะปลูกต้นไม้อันดับแรกเราต้องเตรียมดินให้ดีขุดหลุมกว้างเมตรลึกเมตรคลุมดินด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีแล้วจึงปลูกต้นไม้ลงไปเมื่อปลูกแล้วเราต้องคอยดูแลมันรดน้ำพรวนดินดายหญ้าและล้อมรั้วกันอันตรายให้หน้าที่ของเราก็มีเพียงแค่นี้แหละทำให้มันครบทำให้มันดีที่สุดส่วนผลที่ต้นไม้จะให้นั้นบางชนิดก็1ปีให้ผลบางชนิด3ปี5ปี10ปีมันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของต้นไม้เขาเองเพราะฉะนั้นโยมอย่าลืมนะหน้าที่ของเรานั้นทำเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดำเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทุกข์ก็ไม่รุมล้อมเราธรรมะอย่างนี้ใครๆก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ก็ได้สวัสดีวันพระ

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่5กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลวันนี้เวลา 10:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ในทันพระหาทุนโอริเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม

2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงการสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนชาวมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทางนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำหนดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็น

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่กรุงเทพมหานคร

0: อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันก็จะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามไปซักไปจนสิ้นข้อสงสัยค่ะจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับโดยเฉพาะที่เป็น FC ของคุณแหม่มนะครับที่เรียกคุณแหม่มว่าพี่แหม่มน้องแหม่มป้าแหม่มหรือดร.แหม่ม
0: นะครับ

0: ครับก็วันนี้วันที่5กันยาคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: ปี2569
1: ค่ะ
0: เป็นวันมงคลแน่เลยคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้มีการ
1: อาจารย์จะไปงานแต่งงาน
0: งานแต่งงานแสดงวันนี้เป็นมิ่งมงคลนะครับ
1: เป็นวันธงชัยค่ะ
0: ธงชัยนะครับก็ใครที่แต่งงานวันนี
1: ้
0: ก็ขออำนวยอวยพรให้ชีวิตคู่ร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมั่งคั่งยั่งยืนมีทองอะไรนะคุณบอลมีอะไรนะก็เรียกว่าภาษาโบราณโบราณหน่อยนะเรื่องกันไอ้ถือไม้อ๋อถือไม้เท้ายอดทอง
1: กระบองยอดเพชร
0: นะครับ
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: พออาจารย์พูดเรื่องทองแหม่มตาลูกวาวอยู่นี่ค่ะ
0: โอ้ตอนนี้ทองก็เรียกว่ารูดขึ้นรูดลงแ
1: ม
0: ่
1: มันสวิงค่ะ
0: สวิงใช่
1: นึกอยากขึ้นขึ้นนึกอยากลงลง
0: ลงมันเหมือนอะไรอ่ะ
1: มันเหมือน
0: ขึ้นขึ้นลงลง
1: อารมณ์ของประธานาธิบดีประเทศนั้นที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถ
0: ึ
1: ง
0: ครับผมครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องหมอหมอไม่ใช่เรื่องหมานะคุณแม่มเรื่องหมอหมอนะครับ
1: สระอค่ะ
0: สระอนะครับอย่างน้อยก็มีสองหมอนะ
1: ค่ะหมอแรกนะคะนั่นคืออาจารย์หมอเก่งแดงคนนี้เนี่ยนะคะขับรถชนนักศึกษา
0: ครับ
1: เสียชีวิตเนี่ย2คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1คนส่วนอีกหมอนะคะอันนั้นคือหมอปลอดแตก
0: ครับ
1: ปากแจ๋วมากเลยปากแซ่บอ่ะปากแซ่บเลย
0: คือจริงๆผมเนี่ยเค้าเรียกเมื่อก่อนนะคำว่าหมอเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยเทียบเท่านะความรู้สึกว่าเป็นบุคลากรที่คล้ายๆเค้ามีจรรยาบรรณมีจริยธรรมเทียบเท่ากับน้องๆพระสงฆ์อ่ะนะครับหรือน้องผู้รักษาเลยนะครับหมายถึงว่าอีกระดับหนึ่งอ่ะเราจะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวบงชาวบ้านไปหาจะให้ความเคารพนะครับกับหมอหรือเหมือนกับอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆตำแหน่งนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยเรื่องหมอๆก็มีเรื่องเยอะนะหมอที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเกี่ยวข้องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยหมอทั้งนั้นเลยนะครับภาพพิมพ์เยอะ
1: อีกหมอหนึ่งพูดแล้วติดอ่างเลย
0: ครับ
1: เป็นหมอแล้วไม่ได้ทำหน้าที่หมอมาทำอีกหน้าที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อแล้วก็การสื่อสารนู่นนี่นั่น
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังเถียงกันไม่เลิกค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้ว
0: ผ
1: มหมอด้วย
0: นะครับ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีคนที่เป็นเพราะเป็นหมอเป็นแพทย์มาเรียนกฎหมายเยอะนะครับเพราะว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิชาชีพของหมอเนี่ยนะครับก็เลยเรียนรู้ให้ทราบและบางคนถึงขนาดจากหมอกลายเป็นผู้รักษาเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับคือจริงๆพ่อหมอเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าสมองเนี่ยเรียกอาจจะเบอร์1เบอร์2อ่ะพอไปเรียนกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำหรับหมอเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับก็เข้าไปก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รักษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้เหมือนกันนะครับ
1: แหม่มๆมอม้านะแหม่มเนี่ยแหม่มชื่อแหม่มเนี่ยมอม้านะแต่ลงสระอาค่ะอาจารย์ไม่ได้ลงสระอค
0: ่
1: ะ
0: มาม่าม
1: าม่าสั่งอ่ะจ้ะ
0: ไม่มี
1: จ
0: ังอาม่าก็ได้
1: แต่วันนี้คือคืน
0: ครับก็ประเด็นหมอเนี่ยครับก็คือเราก็พูดเรื่องโทษหมายกันแล้วกันนะไอ้เรื่องส่วนตัวหมอก็ว่าไปนะครับสำหรับกรณีที่ขับรถไปชนนักศึกษา
1: ค
0: ณะนิติศาสตร์รั้วเดียวกันมอเดียวกันนะครับประเด็นโทษหมายก็คืออาญามาแน่นะครับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วตามด้วยความผิดในทางแพ่งเรื่องฐานละเมิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่รู้สึกหมอบอกว่าอะไรมีคำอะไรไม่ได้กล่าวนะบอกว่าผมยังมีอนาคตอะไรพูดถึงเรื่องอนาคตนะ
1: อันนี้น่าจะอานางงค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: งอ
0: ไม่รู้พูดจริงพูดเท็จนะครับแต่ว่าเมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้เจตนาใช้เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องพลั้งเผลอเลินเล่อนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์เลินเล่ออะไรหน้ารถด้านซ้ายนี่ยุบโอ้โหยุบเข้ามาเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้ยุบธรรมดานะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยนะคะไม่รู้ของคนไหนแหละขึ้นไปติดอยู่บนกระจกรถอะแสดงว่าต้องชนแรงมากค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าความเร็วรถสูงเกินคือถ้าเป็นพื้นที่ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจเป็นเขตเทศบาลอะไรเปล่าถ้าเทศบาลเนี่ยความเร็วต้องไม่เกิด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าลักษณะเนี้ยผมว่า120ไหมอ
1: ุ้ยแบบว่าเลยอ่ะ
0: เลยนะครับก็นี้ถือว่าค่อนข้างจะร้ายแรงอยู่แต่ว่าประเด็นอยู่ที่การเยียวยานะครับว่าสมน้ำสมสัดส่วนหรือเปล่าหรือเกินเลยไปหรือเปล่ากับประเด็นว่าทางฝ่าย

0: ผู้ชายนะครับก็คือถ้าการกระทำผิดแล้วทำให้บุคคลถึงแก่ความตายเนี่ยผู้เสียหายจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นผมก็เขาเรียกให้ความรู้ทางกฎหมายไปเลยนะครับว่าคนที่ใช้สิทธิ์ทางอาญาได้หนึ่งอันนี้พอเป็นนักศึกษาเนี่ยคู่สมรสยังไม่น่าจะมี
1: นะครับ
0: โสดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าอายุ18ถึงจะสมรสอะไรได้นะครับมันจาก17เป็น18กฎหมายแก้แล้วนะครับว่าจะสมรสกันได้ต้องอายุ18ถ้าเป็นนักศึกษามหาลัยเกิน18คุณแม่
1: เกินค่ะ
0: เกินอาจจะ20ขึ้นนะอาจจะสมรสโดยพ่อแม่ไม่รู้ก็ได้ถ้าจบเรียนสมรสนะ
1: อ๋อ
0: ก็ถือว่าคู่สมรสเขาเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาได้นะครับและก็บุพการีบิดามารดาปู่ย่าตายายเนี่ยอันนี้ถือตามสายเลือดถ้าเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคู่สมรสพ่อแม่ไม่จดทะเบียนกันอย่างเนี้ยนะครับในทางอาญาพ่อและแม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหรือผู้ต้องหาได้นะครับแต่ต้องก็เรียกว่าถูกทำร้ายกรรมถูกทำร้ายรวมถึงประมาทเลินเล่อลักษณะเนี้ยถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้กฎหมายก็เปิดช่องทางให้บุคคลอื่นที่เป็นเขาเรียกผู้แทนผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแทนได้ในทางอาญานะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยพอจะเรียกค่าสินไหมเนี่ยต้องดูครับว่าผู้ตายมีหน้าที่ต่อใครบ้างเมื่อมีบุคคลทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ยสิทธิของคนยังมีชีวิตอยู่ที่ผู้ตายมีหน้าที่ต้องดูแลพอถูกทำให้สิทธิหายไปผู้นั้นจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างกรณีพ่อแม่เนี่ยในทางอาญาพ่อเนี่ยสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: แต่ในทางแพ่งเนี่ยไม่ได้เพราะไม่ถือเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายลูกไม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มารดาได้ทั้งอาญาทั้งแพ่งเพราะคลอดไม่ต้องพิสูจน์อย่างอื่นถ้าคลอดออกมาจากท้องแม
1: ่
0: อันนี้ถือว่าเป็นแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับลูกต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูแม่จนกว่าแม่จะถึงแก่ความตายแต่ถ้ามีคนมาตัดตอนให้เขาตายไม่มีคนดูแลแม่ก็ฟ้องเรียกร้องบุคคลนั้นเนี่ยเรียกค่าเสียหายทดแทนในทางแพ่งเนี่ยนะครับอาจจะสมมติว่าเขาจบการศึกษาเนี่ยน่าจะส่งให้แม่ได้เดือนละ 4,000 เนี่ยแม่สมมติว่าอายุ40ส่งไหมคนที่ตายหรืออายุเท่าไหร่ที่จะทำงานได้ก็ประมาณการนะว่าสัก60อย่างเงี้ยนะครับถ้าเขาสัก30อันนี้เป็นนักศึกษาจะเราตีว่า20 30 40 50 6040ปีก็ส่งให้แม่ได้เดือนละสมมติ 5,000 เนี่ยก็ประเมินไปว่าเป็นเท่าไหร่ก็ฟ้องเรียกร้องยิ่งอยู่เรียนศึกษาคณะนิติศาสตร์เนี่ยออกไปจบการศึกษาไปเป็นทนายความ
1: เป
0: ็นพนักงานการเป็นตุลาการเป็นเจ้าหน้าที่ดินเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยนะครับรายได้ก็อาจจะดี
1: เป็นทนายไงรายได้ดีมากเลยอาจารย์
0: ทนายก็บางคนก็รายได้ด
1: ีเราก็โม้ไว้ก่อนว่าเราลูกหลานเราเก่งอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับแล้วมอแม่ฟ้าหลวงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มอนี้ก็ถือว่ามีคุณภาพระดับหนึ่งนะคร
1: ับ
0: เป็นของรัฐนะครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมอเนี้ยเคยสอบติดเป็นพวกสาเนี่ยเคยมีนะครับแสดงว่ามีมาตรฐานที่คนที่ถึงแก่ความตายเขามีสิทธิ์ถึงขนาดนั้นถ้าแม่อาจจะพิสูจน์ว่าเขามีเจตนาดั้งเดิมแล้วก็ประสงค์จะไปทำงานสไตล์นี
1: ้
0: นะครับก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าถ้าเขาจบการศึกษาแล้วก็ไปทำงานเนี่ยน่าจะได้รายได้เดือนเท่าไหร่การส่งให้แม่เดือน 5,000 ถือว่าเป็นส่วนที่เหมาะสมอย่างนี้นะครับ
1: ทำไมอาจารย์คิดแค่60เพราะว่าจริงๆผู้พิพากษาเนี่ยก็ต้อง75โน
0: ่
1: นทนายความ
0: น
1: ี่ชั่วชีวิตเลย
0: ใช่
1: ก็ต้องเบิ้ลให้ดิค่ะอาจารย์
0: แต่ว่าทนายความก็ขึ้นอยู่สุขภาพนะครับคือตลอดชีวิตได้แต่สุขภาพบางคนพอ55
1: ดูอาจารย์เป็นต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ใช่ยังไม่ถึง60
1: ไม่ถึง
0: แค่30นิดๆมัน
1: ก่อนอาจารย์เพิ่ง20เอง
0: ทำมา10ปีแค่30
1: อาจารย์เนี่ยเรามองแบบเนี้ยแล้วเราขอเพิ่มขอเบิ้ลเข้าไปได้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่ศาลจะพิจารณา
0: คือเมื่อผมเป็นทนายความใหม่ๆเนี่ยผมก็ไปฟ้องคดีฟ้องการไฟฟ้านะพนักงานไฟฟ้าขับรถชนน้องที่เรียนที่ม.รามคำแหงแต่ว่าครอบครัวเป็นธุรกิจทำธุรกิจแล้วก็ เขามีเป้าหมายว่าจะเด็กคนนี้พอจบแล้วจะเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกแล้วกลับมาจะบริหารกิจการของ

0: ธุรกิจของครอบครัวสมัยนั้นศาลให้เป็นล้านเนี่ยเมื่อคิดว่าไม่เกินปี2135ผมเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยไปถึงศาลให้เป็นล้านเลยปกติไม่ได้ถึงครับแสดงว่าศาลมองว่าเด็กคนเนี้ยที่ถึงมีศักยภาพมีอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ที่การสืบพยานหลักฐานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าภาระพิสูจน์เรื่องค่าเสียหายเนี่ยมันตกอยู่ที่ฝ่ายโจทย์ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพที่จะสร้างรายได้ได้ขนาดไหนยังไงเป็นก็เรียกเป็นเสาหลักของครอบครัวในอนาคตได้หลักฐานเนี่ย
1: งั้นแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์เด็กคนนี้ควรเรียนให้เก่งแม้จะไม่รู้ว่าจะตายนาทีไหนแต่เราเรียนให้เก่งก่อนเราเอาเกรดไว้ให้สูงๆอ่ะเพื่อที่ว่าถ้าเราเป็นอะไรไปโดยมีคนมาทำให้เราถึงแก่ความตายเงี้ยพ่อแม่เราเนี่ยจะได้รับการดูแลได้สตังค์จากแพ่งมากขึ้น
0: มากแน่นอนครับ
1: ตกหล่นๆนะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนใช้รายงานคนที่จบปริญญาตรีอยู่ในภาคเอกชนหรือราชการเนี่ยก็ว่าศักดิ์ศรีความมนุษย์เท่าเทียมกันแต่ว่าคุณค่าเวลาประเมินเรียกค่าเสียหายเนี่ยศาลต้องดูคุณภาพของแต่ละบุคคลว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้ค่าตอบแทนประมาณเท่าไหร่ลักษณะ
1: โอ้เหมือนอาจารย์กับแหม่มนี่ไงโอ้โหพี่อยากจะคุยพี่น้อง
0: กับ
1: อาจารย์นี่นะค่าตอบแทนนี่สูงลิ้วเลยส่วนแบบนี้เตี้ยบักบัก
0: นะครับ
1: แบบนี้แหละ
0: ถ้าคุณแหม่มพูดทำนองนี้นะท่านผู้ฟังนะครับพยายามกลับด้านนะครับ
1: โอ้ยอย่า
0: พูดคิดกลับด้านกันนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็อาญาและแพ่งนะครับส่วนก็ปลงศพก็จัดการงานศพเนี่ยก็เรียกได้แต่นี้กรณีน้องถ้าถึงแก่ตายเลยปกติถ้าไม่ตายทันทีไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ว่านี้รู้สึกว่าน่าจะทันทีทันใดมั้ง
1: ใช่ๆ
0: ครับ
1: 2คนนะ
0: แต่ค่าเคลื่อนย้ายศพค่าจัดการศพค่าแต่งหน้าศพค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของงานศพเนี่ย
1: หนังสือศพ
0: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตามฐานานุรูปแล้วก็เป็นสิ่งที
1: ่ค่าน้ำตาแม่มีมั้ยคะอาจารย์มีมั้ยเวลาเขียนทนายความเขียนน่ะค่าน้ำตาแม่น้ำตาแม่มันตกเข้าไปในอกเนี่ย
0: ไม่ได้แต่ว่าถ้าตัวเองถูกกระทำโดยตรงเลยนะอันนี้เจ็บปวดค่าเจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นค่าเสียหายที่ไม่เป็นตัวเงินแต่สามารถประเมินได้เป็นตัวเงินมาได้สมมติว่ารถเฉียวชนเนี่ยสมมติว่าน้องเนี่ยไม่ถึงแก่ชีวิตนะแล้วก็ต้องพักฟื้นอยู่6เดือนเนี่ยมันทุกข์ทรมานนะคนที่อยู่รักษาเนี่ยอันเนี้ยกฎหมายเรียกได
1: ้
0: นะครับแต่กล้าตื่นตกใจก็มีตัวอย่างมีการส่งตัวเลขนะครับพิมพ์ผิดองค์การไปรษณีย์ตอนนั้นน่ะโดนฟ้องคือสมัยก่อนเขาส่งตัวเลขแล้วพิมพ์เป็นจดเหมือนจดหมายส่งไปปรากฏว่าไปพิมพ์ว่าตายจริงๆก็ไม่ได้ตายก็ติดต่อได้รู้อ๋อ
1: เหมือนส่งธนานาทิก็
0: แล้วพอเหมือนแม่อ่านแล้วตกใ
1: จ
0: แล้วมีการฟ้องร้องเรียกค่าตกใจสไตล์เนี่ยนะครับสมัยนั้น
1: ไม่เป็นลงไงท้องต
0: ึงถ้าไม่แน่ถึงขนาดแต่นี่แค่ตกใจแบบเรื่องจิตทางจิตใจอะนะครับแต่ว่าคือต้องอย่างนี้นะครับคุณแหม่มเพราะบางทีสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแนวคำวิจัยของศาลเนี่ยในอดีตเนี่ยก็บอกมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ว่าพอมันโลกมันพัฒนาไปบางทีบ้านเราบอกว่าไม่นั่นแต่ว่าพอเราเทียบเคียงจากการรักษาดีการรักษาศาลสูงของอเมริกาบางเรื่องเนี่ยที่ว่าสดกาแฟร้อนๆอ่ะแล้วมีคำเตือนที่แก้วปรากฏลิ้นพองฟ้องเรียกจากของยี่ห้อขึ้นต้นโดยตัวเอ็มอ่ะ
1: นะครับ
0: ได้หลายล้านนะ
1: น
0: แต่บ้านเรา
1: แล้ว
0: เลอะเองร้อนจับร้อนอยู่แล้วไปซดน่าจะ
1: ไปกินกูปีที่ทุ่งสงซดเข้าไป
0: แต่บอกว่าเนี่ย
1: ได้เหรอ
0: ก็ต้องลองยื่นฟ้องไปอดีตอันไม่ได้คืออเมริกาเนี่ยพรมขาดนิดเดียวเดินสะดุดล้มหัวฟาดเนี่ยยังโ
1: อ
0: ้ยังเรียกได้มาแต่บ้านเรา
1: อ
0: าจจะมองเป็นเรื่อง
1: ไปบ้านแหม่มก็ได้ภูเก็ตแล้วเราไปสุดกูปีร้อนๆนะแล้วเราปากพองอาจารย์เป็นทนายแหม่มเป็นคน
0: ต้องลองดูเพราะว่าอันนี้ถือเป็นคดีผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องคุ้มครองผู้บริโภคต้องตรวจต้องพยายามเตือนต้องพยายามรักษาเนี่
1: ย
0: เหมือนที่ซองบุหรี่ใช่ไหมเขาเตือนว่าอาจเป็นมะเร็
1: ง
0: แต่ว่าเตือนแล้วนะแต่คนไม่อ่านหรอก
1: เฮ้ยบ้านแม่ภูเก็ตอาจารย
0: ์ครับ
1: ไม่ต้องกาแฟร้อนหรอกแก้วอ่ะปากยังแตกเลย
0: คือต้องฟ้องเป็นตัวอย่าง
1: เ
0: พราะเรื่องนี้ผมจำได้ว่าเมื่อ6-7ปีก่อนนะดร.เจิมศักดิ์จำได้อยู่แกมีส่วนในการยกร่างกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยวิธีพิจารณาเนี่ยแล้วแกมาจากนครปรากฏเครื่องเอ็กซเรย์มันเสียแล้วเดินเข้าไปไม่ได้มีการเอ็กซเรย์อัดวุฒิอ่ะแกฟ้อง

0: แกฟ้องไอ้การท่ารู้สึกได้มา 50,000 แกว่าแกกังวลตลอดเวลาที่เครื่องจากนครกรุงเทพเนี่ยกว่าเครื่องจะแลนดิ้งเนี่ยไม่รู้เหตุอะไรเกิดขึ้นได้เพราะว่าอาจจะมีอาวุธอะไรเล็ดรอดขึ้นมาเป็นเครื่องเนี่ยแกก็บอกแกต้องตื่นตระหนกและต้องคอยระวังตลอดศาลตัดสินได้จ่าย 50,000
1: เหรออาจารย์ย้อนกลับไปคดีที่หมอเนี่ยอาจารย์หมอเก่งแดงเนี่ยชนเด็กนักศึกษาจริงไม่จริงไม่รู้ว่าพูดไม่พูดคืออนาคตผมยังอีกไกล
0: อ
1: ันนี้ไม่รู้นะว่าพูดไม่พูดเอาเป็นว่าพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้แต่ถามว่าจากนี้ชนเด็ก2คนตายแล้วอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันอนาคตเหลือไหมคะสำหรับอาจารย์หมอคนนี้ค่ะ
0: คือผมดูจากข้อจริงที่ในสื่อแกก็ทำหน้าที่เขาเรียกว่าผู้ที่กระทำผิดได้ดีก็คือไปเยียวยาไปดูแลไปงานศพก็ถือว่าในส่วนที่ผ่านมาทำหน้าที่เหมือนมีส่วนรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำและหลังจากนี้ผมว่าก็แกต้องปรึกษานักกฎหมายก็ต้องเดินในสิ่งที่ดีๆเพื่อไปสู่วันที่ศาลจะพิพากษาตัดสินนะครับก็คิดว่า1ถือว่าเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์คือหมอเนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ก็เรียกกว่าจะได้มาสัก1คนเนี่ยมันต้องใช้ทุนสูงนะครับและเป็นที่ต้องการคือถ้าไม่เหลือบากขวาแรงจริงคิดว่าศาลยังให้โอกาสเป็นความคิดผมนะให้โอกาสในการรอการจำคุกไว้ได้อาจจะพิพากษาจำคุก2ปีแต่เนื่องจากผู้จำเลยผู้ทำผิดเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดตั้งแต่ทันทีก็เรียกว่าทันทีทันใด
1: ไม่หนีไม่หนี
0: แล้วไม่หนีแล้วก็มีความรู้สึกรับผิดชอบรักษาอ่ามันจะต่างกับบางคนบางข่าวที่ผ่านมานะครับ
1: อ
0: ันนี้ผมก็เชื่อว่าถ้าแกเยียวยาไปดีแล้วก็ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความทั้งทางอาญาและทางแพ่งก็น่าจะเป็นผลดีนะครับรักษาน่าจะออกเป็นผลดีกับหมอท่านนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเป็นถึงหัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ซึ่งสาขานี้หายากเหมือนกัน
0: ก็เป็นอาจารย์ของหมอนั้นด้วยและก็น่าจะอยู่โรงประจำโรงพยาบาลอยู่ด้วยรักษาผู้ป่วยอยู
1: ่
0: นะครับก็มันจะต่างกับพวกอะไร
1: หมอปากแจ๋วไอ้30บาทหมอปากแจ๋วอาจารย์คิดยังไงคะ
0: อันนี้ก็คือผมว่าถ้าข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยจรรยาแพทย์จริยธรรมของหมอเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนแล้วก็ผมว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยหน่วยงานที่ควบคุมดูแลพฤติกรรมของหมอเนี่ยคือข่าวเนี้ยผมว่าตั้งเรื่องเองได้ชงเรื่องเองแล้วเรียกมาสอบสวนไต่สวนว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่าถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับหมอเลยอ่ะ
1: นะครับ30บาทนี่ของพรรคเพื่อไทยนะแบบนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งเรื่องเองได้ไหมอ่ะ
0: มันได้หมดที่จริงมันเรื่องนี้มันกระทบต่อเขาเรียกว่าระบบราชการด้วยระบบความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วยแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องตำแหน่งเนี้ยมันมีผลกระทบต่อรัฐงั้นถ้าใครที่มีส่วนรู้เห็นมีอะไรชงเรื่องได้เลยเหมือนปปช.อ่ะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อความเสียหายต่อรัฐไม่ต้องรอให้คนร้องเรียนตั้งเรื่องขึ้นมาแล้วสอบสวนไต่สวนได้อันนี้ก็ควรจะได้นะครับและน่าจะกระทำด้วยให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ผมไม่รู้อีกว่าองค์กรกับสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนอยู่ในองค์กรนี้เนี่ย
1: เขาจะหัวกันหรือเปล่าแหม่มพูดเองอาจารย์ไม่ได้พูดคำว่าหัวนี่แหม่มถนัดเลยเพราะช่วงนี้คำว่าหัวนี่มันดังจริง
0: ๆอ๋อดังมากดังแรงนะครับดังถึงขนาดน่าจะเข้าสู่สภาไม่ไว้วางใจนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่พยานหลักฐานนะครับว่ามันมีจริงมีเท็จอย่างไรนะครับเพราะฟังดูเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะคือมันน่าจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะมันเหมือนก็จิตที่ปกติหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นลักษณะนี้นะ
1: ผู้ป่วยนี่ไตระยะสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วถ้าเขาไม่ได้ล้างไตอ่ะเขาถึงตายเลยนะ
0: ครับ
1: แบบนี้แทงไปได้ไหมคะว่าเนี่ยไม่ได้ประมาทอันนี้เจตนาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: จริงๆถ้าอันนี้ถือว่าเป็นการเหมือนคือพอผิดจรรยาบรรณเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายแล้วคุณทำผิดมันก็เป็นละเมิดถามว่าผู้ที่ถูกกระทำเสียหายอะไรบ้างถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถฟ้องร้องฟ้องเป็นทางแพ่งก็ได้เรียกค่าเสียหายว่าสมมติพอเขาไม่รักษาเขาต้องไปเอกชนแล้วก็มีความรู้สึกไม่สบายจังใจว่าเอ้ยพอหมอไม่รักษาปั๊บเนี่ยระยะเวลายาที่ได้รับไม่เพียงพอไม่เป็นตามกำหนดเนี่ยมันกระทบต่อร่างกายก็แต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นนะ

0: แต่คดีลักษณะนี้มันในทางแพ่งถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคนะครับการกระทำของหมอเนี่ยมันมีผลต่อสภาพจิตร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องต้องอธิบายดีแคลร์ตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีผลกระทบนะแต่ถ้าเราบอกว่าเนี่ยมันมีผลกระทบแค่นี้ก็ต้องอธิบายได้อธิบายไม่ได้ก็ต้องผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนะครับ
1: ถ้าแบบนี้เอาไปเทียบเคียงกับคดีของหมอผัสพรน่ะกับหมอวิสูตรอ่ะตอนนู้นนะ
0: ครับ
1: ใกล้เคียงกันไหมคะ
0: ไอ้นั่นเป็นเรื่อง
1: พ่อสู้ให้ลูกโดยบอกว่าม้ามไม่มีไม่ได้มนุษย์ต้องมีม้าม
0: อ
1: ันนี้ก็บอกได้ไหมว่าไตระยะสุดท้ายถ้าไม่ได้ล้างตามที่กำหนดไว้มันจะถึงตายได
0: ้ครับจริงๆพอมีการฟ้องใช่ไหมเราก็กล่าวหาหมออย่างเงี้ยหมอต้องอธิบายมาถ้าอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังว่าเกิดความเสียหายเราแก้กล่าวหาแล้วอาจจะมีบทความทางวิชาการว่ามะเร็งเนี่ยถ้าไม่มีการรักษาต่อเนื่องยาไม่ได้ต่อเนื่องผลกระทบต่อร่างกายของผู้นี้จะเป็นอะไรบ้าง1 2 3 4
1: เออ
0: ไอ้อย่างเนี้ยความเสียหายรักษาเนี่ยฐานพลิกการคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลพิจารณาจากพฤติการนะบางทีสืบได้ไม่
1: 100%
0: แต่ศาลพฤติการจากการกระทำเนี่ยว่าร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรก็กำหนดค่าเสียหายถ้าเราสืบไม่ได้ตามภาระเนี่ยศาลกำหนดให้ตามพฤติการก็ยังจะได้อยู่นะครับ
1: อาจารย์ไตระยะสุดท้ายนี่มันก็อยู่ไม่นานนะ
0: เอา
1: พูดจริงๆเกิดสู้ไปครึ่งทางแล้วเกิดว่าเออตัวเราล้มหายตายจากอ่ะ
0: ใ
1: ครจะมารับมรดก
0: คือถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้ามีทายาทนะครับก็มารับมรดกความรับมรดกความก็คือคนที่มามีส่วนได้เสียมีสิทธิ์ตามกฎหมายกับผู้ที่ถึงแก่ความตายอ่ะในทางกฎหมายก็เข้าแทนที่ผู้มรณะแต่ภาษาทนายเรียกว่ารับมรดกความมันง่ายดีรับมรดกทางคดีเดินต่อนะครับเดินต่อซึ่งทายาทที่มีส่วนได้เสียจะมอบหมายใครช่วยดำเนินการอย่างมอบหมายทนายความเนี่ยข้ามดำเนินการแทนผู้ที่มีสิทธิ์จะร้องเนี่ยว่าร้องไปเพื่อแต่งตั้งคนนี้ดำเนินการแทน
1: เอ้าแต่คราวนี้เจ้าตัวถึงแก่กรรมไปแล้วอะไม่ได้แช่งนะคะยกต
0: ั
1: วอย่างเป็นคดีอื่นก็ได้เออแล้วใครจะมาให้ปากคำกับ
0: คือถ้าคดีลักษณะเนี้ยนะครับถ้าก็จริงผมว่าในโรงพยาบาลอย่างเนี้ยมันน่ามีวงจรปิดมันมีอะไรระดับหนึ่งเพราะว่าพอเป็นคดีผู้บริโภคเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่อยู่ในความรู้เห็นของผู้กล่าวหาเรื่องทางการแพทย์เรื่องการรักษามันเป็นหน้าที่ของแพทย์ต้องอธิบายต่อศาลว่าดีไม่ดียังไงถ้าคุณอธิบายไม่ได้ก็ต้องฟังไม่ดีและต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องอ่ะนะครับผู้เขาเรียกผู้บริโภคนะครับ
1: ค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: เหม่มจะบอกคุณผู้ฟังนะเหม่มพูดจริงเลยนะเรื่องเนี้ยอาจารย์บรรยายเนี่ยนะคะอาจารย์นั่งคุยกับแบบเนี้ยอาจารย์ไม่ต้องใช้หนังสือมาตรงหน้าตาอะไรเลยเหรอคะอาจารย์คุยแบบออกมาจากสมองเลยเหรอคะ
0: ก็จากพื้นฐานที่เราศึกษามาและจากประสบการณ์ที่เขาเรียกอะไรอ่ะซึ่งต้องผมว่าต้องเขาเรียกว่ากฎหมายมันเปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองศึกษาตลอดนะครับศึกษาให้รู้จริงอ่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดพี่น้องประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้ตัวบทแต่ถ้าเรามีตัวบทด้วยเนี่ยมันจะเป๊ะหมายถึงว่าสมมติจะฟ้องเนี่ยเรารู้เรื่องราวที่เราบรรยายเนี่ยเราไปดูตัวบทอีกทีหนึ่งเพื่อใช้คำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นะครับแต่ว่าถ้าให้ความรู้อย่างเนี้ยนะครับโดยไม่ต้องเปิดเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ย
1: อะไรทำให้อาจารย์เก่งอะคะ
0: ความมุ่งมั่นความตั้งใจจิตวิญญาณของคนอยากเป็นนักกฎหมายอยากช่วยเหลือประชาชนสร้างฐานะครอบครัวตัวเองมาด้วยก่อนแต่เราเข้มแข็งแรงขึ้นที่เหลือก็คือกระจายสู่พี่น้องประชาชนความรู้ที่ได้มาถ้าเรากระจายแล้วเขายังรู้ไม่เท่าเทียมนะครับก็จะโทรมาปรึกษาเราก็ให้ความรู้ต่อถ้าไม่ไหวจริงๆบางทีก็มาขอให้ช่วยนะครับ
1: แต่คราวเนี้ยฟังแล้วเข้าใจแล้ว
0: ครับ
1: พอเป็นเรื่องของตัวเองลืมเพราะว่าอะไรไม่รู้มันบดบังตารวมถึงความโง่แบบแหม่มเนี่ยนะบางทีความโง่ก็บดบังตาให้เขายืมรถเฉยเลย
0: ครับ
1: ให้เขาอยู่บ้านฟรีไม่ได้ทำสัญญงสัญญาเนี่ยทั้งที่แบบอยู่กับอาจารย์นะ
0: ครับ
1: มันก็มีปัญหาแบบเนี้ยอาจารย์แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องศึกษาเองหรือเราปรึกษาอาจารย์อย่างเดียวอ่ะ
0: คือจริงๆพื้นฐานจริงๆคนที่ฟังรายการอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์บางทีโทรมาบางทีเอ้ยแต่ไม่ทำตา

0: บางทีอาจารย์แนะนำบางทีผมก็อยากจะทำแต่พอถึงจังหวะจริงๆเขาไม่ได้ทำก็อย่างน้อยต้องมีอย่างน้อยต้องมีหลักฐานต้องมีพยานอย่างกรณีที่ไอ้รถไปคืนเนี่ยอันนี้บ่อยผมบอกว่าไอ้ถ่ายรูปไว้เก็บสภาพรถไอ้ไฟในรถเนี่ยหรือจ
1: ะ
0: ไปไม่ได้ไปหาพวกเต้นรถมือสองหรือว่าผู้ที่เป็นก็เรียกว่าสถานประกอบการที่เป็นกลางกลางประเมินราคาว่าราคารถเนี้ยถ้าซื้อขายตอนเนี้ยราคามันเท่าไหร่ก็หลังจากลงไว้ให้เวลาขึ้นศาลเราก็เอายกข้อจริงเนี่ยไปต่อสู้ในศาลได้ว่าที่ไฟแนนซ์ยื่นฟ้องมาราคา 500,000 ว่าขายรถได้ถูกเสียหายถึง 500,000 เราไม่ใช่รถมันควรจะ 700,000 หักลบลบไม่ควรจะเหลือเงินที่จะต้องจ่ายไฟแนนซ์แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็มีหรือเค้าด่าก็ว่าเค้าหมิ่นประมาทเค้าต้องเก็บนะครับเก็บแล้วถ้าหลักการคดียอมความได้เนี่ยอย่างน้อยต้องแจ้งความภายใน3เดือนและต้องระบุว่าให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำให้ถึงที่สุดให้มีข้อความนี้อยู่อันนี้ถือว่าเราเจตนาให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้นี
1: ้
0: ถือว่าเป็นคำร้องทุกข์แล้วนะครับถ้าคดีที่ยอมความแต่ถ้าคดีต่อแผ่นดินหรือคดีความผิดต่อรัฐอันนี้เราไม่ต้องมีข้อความนี้ก็ได้เพราะรัฐต้องดำเนินการและเป็นความผิดที่รัฐเสียอยู่แล้วนะครับตำรวจรู้เรื่องก็สามารถขับเคลื่อนดำเนินการต่อได
1: ้นะครับอาจารย์เลี้ยวมาคดีหมอนวดหน่อยดิเขาเอาเรือมาเทียบท่าใช่ไหมที่พัทยานั่นน่ะแล้วเขาก็ห้ามซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้ห้ามเข้าแล้วสมมุตินะทหารเรือขึ้นบกมาเนี่ยเขาก็ห้ามแล้วว่าห้ามเข้าซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้แล้วทหารเรือเนี่ยแหมก็อยากรู้อยากเห็นเนาะเหมือนแหมเนี้ยเข้าไปแล้วเกิดเหตุขึ้นเนี้ย
0: ไอ้ตรงเนี้ยผมฟังดูว่าทางกองทัพของอเมริกาเนี่ยเขากำหนดห้ามทหารเขาไปตรงนั้นตรงนี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนายกของเมืองพัทยาก็บอกห้ามใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องดูว่าไปเกิดเหตุอะไรนะครับอาจเขาอาจจะผิดอาจจะมีพรบเกี่ยวอนามัยเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเกี่ยวอะไรแล้วแต่นะซึ่งไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากแต่ว่าถ้าเข้าแล้วเกิดไปทะเลาะไปวิวาทอันนี้ก็ผมว่าไม่ได้แปลความก็มีส่วนในการทำผิดเขาอาจจะละเมิดไอ้คำสั่งของทางปกครองที่บอกห้ามไปซอยนั้นซอยนี้นะ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องเข้าไปแล้วแหละถูกชิโกเมืองวิทยาเนี่ยไปทุบทำร้ายเขาโดยที่ว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังดำเนินการกับผู้ที่ทหารที่ถูกกระทำแต่ผมกลัวว่าทหารไปกระทืบ
1: ต
0: ั
1: วใหญ่กว่า
0: ตัวใหญ
1: ่คือซอยพวกนี้แหม่มเข้าหมดแล้วอาจารย
0: ์ครับ
1: แหม่มเข้าตั้งแต่สมัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนำนักข่าวไปลงนะแหม่มไม่ได้ไปต่อตะแหวง
0: ผมรู้เลยน่าจะเป็นซอยสำเริงสำราญอย่างนี้ไหม
1: โอ้โหตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยเลยค่ะแล้วก็ทุกซอกทุกมุมทุกรูนะเขาไม่ได้เปิดตอนเย็นหรือตอนมืดๆเขาเปิดตั้งแต่โน่นเลยเที่ยงโน่นอาจารย์
0: คือเป็นที่รับรู้เพราะว่าเป็นการสถานบริการความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความเครียดก็เป็นหมอประเภทหนึ่ง แต่ว่ามันมีอะไรนะ เพื่อนบ้านเนี่ย เพื่อนบ้านโอ้โห
1: มาหลายชาติเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับก็ไม่เป็นไรนะไปคิดกันเองว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทหารอเมริกานะครับ
1: เปล่าที่แม่พูดนี่คือแม่ห่วงน้องๆแถวนั้นช่วงนี้พักสักครู่นะคะคุณรู้บางขาช่วงหน้ากลับมาพบในช่วงของภาษากฎหมายพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเพิ่มพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ยำยำชิโนโมโต
5: เสียงเพียวมียาอมสม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เตียงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: ของเฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หมู่บ้านความคืบหน้าเหตุคนร้ายประมาณ30คนบุกก่อเหตุเผาอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลบงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารสำนักงานรถราชการและทรัพย์สินจำนวนมากโดยรถที่ใช้ในการให้บริการประชาชนถูกเผาเสียหายรวม11คันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงอแห่งใหม่ทั้งที่อาคารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเดิมวางแผนจะย้ายเข้ามาอยู่ใช้งานในช่วงกลางปี2570ขณะที่ปัญหาการเก็บขยะกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนหลังเหลือรถขยะใช้งานเพียง1คันต้องวิ่งให้บริการทุกวันรองรับประชาชนกว่า 16,000 คนในพื้นที่10หมู่บ้านโดยเฉพาะยานพาหนะขององค์การบริหารส่วนตำบลบงซึ่งถูกเพลิงไหม้และได้รับความเสียหายรวม11คันประกอบด้วยรถที่มีความสำคัญต่อการให้บริการประชาชนอาทิรถกู้ชีพรถบรรทุกน้ำรถเก็บขยะและรถสำนักงานรวมทั้งอาคารและทรัพย์สินของทางราชการจำนวนหนึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบงจำเป็นต้องย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบงแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การทำงานและให้บริการประชาชนสามารถดำเนินต่อไปได้แม้อาคารสำนักงานแห่งใหม่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและ

0: ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์กสิกรชี้เงินบาทแข็งผ่าน33บาทจับตาเงินเฟ้อไทยสิงหาคม69ฟันโปรต่างชาติศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามการแข็งค่าของเงินเยนและการลดความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนนี้หลังช่วงต้นสัปดาห์เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ1เดือนแต่33บาท38สตางค์ต่อดอลลาร์จากแรงกดดันของราคาทองคำที่ลดลงดอลลาร์ที่แข็งค่าและความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่หนุนราคาน้ำมันและแรงซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนฟื้นตัวตามสกุลเงินเอเชียและราคาทองคำที่ปรับขึ้นโดยในวันที่4กันยายนเงินบาทปิดที่32บาท91สตางค์ต่อดอลลาร์จาก32บาท94สตางค์ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง11กันยายนธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ32บาท50สตางค์ถึง33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของไทยที่ทางฟันโฟต่างชาติและสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขคาดการเงินเฟ้อของผู้บริโภคยอดขายบ้านมือสองดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมและข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามผลการประชุม ECB และตัวเลขเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมของจีนอาทิข้อมูลการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตด้วยเช่นกันผู้นำเมียนมาเยือนเวียดนามมุ่งกระชับสัมพันธ์มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้รับการต้อนรับจากโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามในกรุงฮานอยในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการส่วนเมื่อวันศุกร์ผู้นำเมียนมาเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนบริษัทโทรคมนาคมการป้องกันประเทศและยานยนต์ชั้นนำในขณะที่ทั้งสองประเทศพยายามกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมทางธุรกิจในกรุงฮานอยในวันพรุ่งนี้ด้วยแหล่งข่าวระบุคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามข้อตกลงความร่วมมือแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแหล่งครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
3: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะอาจารย์คะและอาจารย์คะวันนี้เห็นหน้ากันเป็นอาจารย์รอเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายวันนี้อาจารย์แบกมาเลยค่ะหนังสือเขาเรียกหนังสือเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ก็กับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับคำว่าศาลฎีกานะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผมจะบรรยายนะครับก็ต้องมีตัวอย่างที่อ้างอิงว่าที่ผมบรรยายมันเป็นเรื่องที่จริงๆศาลฎีกาตัดสินไว้แล้วแบบนี้จริงๆนั้นถ้าใครที่มีปัญหาในประเด็นทำนองนี้ก็นำไปใช้ประกอบได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ำคืนนี้เป็น EP ที่36เนี่ยนะคะบวกลบหลงจ้งเหลงเจ้งคุณผู้ฟังปีหนึ่งนี่มันมี52สัปดาห์เราดำเนินรายการมาถึง EP ที่36ก็แปลว่าเหลืออีกเท่าไหร่อาจารย์เหลืออีก
1: นี่เดือนต้นของกันยา
0: 4 16เหลืออีก16 EP ก็จะจบปีนี้เร็วนะอาจารย์นะ
1: เร็วมากจนเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยนะครับที่พระสังฆราชบอกว่าชีวิตเรามันเขาเรียกอะไร
0: สั้นนักแต่สำคัญนัก
1: ใช่ระยะเวลาสั้นแต่สำคัญนักไอ้สำคัญนักเนี่ยเราก็เลยต้องใช้ระยะเวลาที่เรามีน้อยนิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมต่อมวลมนุษยชาติให้ได้มากที่สุดเพราะผมในความคิดผมหรือทัศนะเนี่ยถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่น่าจะติดตามเราไปในภพภูมิต่อไปได้
0: เราต้องหมั่นทำความดีนะอาจารย์เราไม่รู้ตายนาทีไหนอะเห็นไหมเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นั่นเดี๋ยวก็เกิดถล่มที่นี
1: ่
0: เดี๋ยวก็ตายนะ
1: เ
0: ออน่ากลัวมากเลย
1: มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับ แกก็เป็นอาวุโสกว่าผมอีก10ปีอะแกบอกว่าสังเกตคนได้เกิดมาเป็นพอโตเรียนเป็นผู้ศึกษาเป็นนายการเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยนะครับที่ว่าบอลทูบีเนี่ยแกบอกว่าต้องชาติที่แล้วหรือที่หลายๆชาติได้สะสมหรือได้ทำหน้าที่ทำนองนี้มาก่อนดังนั้นพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีมันจะเด่นกว่าคนอื่นๆเพราะชาติที่แล้วอ่ะต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มา
0: เหมือนเป็นดีเจใช่ไหมชาติที่แล้วเหมือนต้องเป็นลิเกชัวร์เลย
1: ใช่หรือไม่ก็เป็นนักร้องนะครับ

0: นักร้องที่ว่านะครับร้องเรียนปปช.ร้องเรียน
1: แบบไม่เอาดีกว่าอาจารย์เรามาคุยในประเด็นของวันนี้เลยประเด็นเรื่องอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินเป็นไงครับอาจารย
0: ์คือเรื่องอายุความบางทีมันมีเรื่องราวที่ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไปได้เหมือนกันนะครับเพราะเราบางทีพอใช้คำเนี่ยนิยามความหมายบอกอายุความแต่บางเรื่องมันเป็นระยะเวลาหรือบางเรื่องเป็นอายุความได้สิทธิ์นะครับแต่อายุความเสียสิทธิ์อายุความที่เราฟ้องร้องศาลเนี่ยพอเหตุเกิดบอกต้องฟ้องภายใน1ปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นอายุความที่มีสิทธิ์เรียกร้องถ้าเราไม่ใช้ระยะเวลาตามที่ว่าจะมันอาจจะเสียสิทธิ์ได้แต่ว่าพอเป็นคดีแพ่งอีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องยกข้อต่อสู้ขึ้นมาเรื่องอายุความเนี่ยบางทีเราพวกไฟแนนซ์รถหรือธนาคารวันนั้นมีอยู่รายโทรปรึกษาผมนะเป็นหนี้มา17ปีเป็นหนี้ธนาคารหนึ่งชื่ออ่างนะครับและอยู่เจ้าหน้าที่โทรไปบอกว่าคุณค้างหนี้อยู่แสนกว่าบาทค้ำมันไปค้ำกันมาพูดตรงนี้แล้วบอกว่าเนี่ยเบิกเงินธนาคารไปแล้วเนี่ยยังไม่คืนมาแล้วผมถามว่าเบิกแล้วจำระครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายจำระเนี่ยเมื่อ17ปีที่แล้ว
1: กระเถน
0: นั่น
1: โอ้โหถ้ามีลูกตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ลูกโตแล้วล่ะ
0: ทีนี้อายุความเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยอายุความก็คือ10ปีคือไม่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะก็ใช้อายุความทั่วไปก็คือ10ปีพอ10ปีคุณแหม่มดูทีเนี้ย17ปี
1: มันเลยแล้วค่ะอาจารย์อ
0: ันนี้ขาดอายุความในการจะฟ้องแล้วเขาเรียกฟ้องถ้าฟ้องไปแล้วฟ้องขาดอายุความแต่นะครับอันนี้เป็นหนี้ทางเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงอ่ะนะครับในเรื่องทางแพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกมีความเท่าเทียมกันในทางกฎหมายเรื่องตรงนี้นะกฎหมายเราบอกว่าคุณต้องสู้คดีมาคุณต้องยกข้อต่อสู้ว่าฉันเป็นหนี้จริงแต่ฉันชำระหนี้แล้วครั้งสุดท้ายและหนี้ที่ค้างอยู่แบงค์ได้ทวงถามมาแล้วเมื่อ17ปีที่แล้วและฉันก็ปฏิเสธไปแล้วและไม่มีจ่ายจนถึงวันมาฟ้องเนี่ยมันเกิน10ปีฟ้องของโจทก์ตามคำฟ้องเนี่ยสิทธิเรียกร้องเนี่ยขาดอายุความแล้วว่าเกิน10ปีแต่ถ้าเขาฟ้องมาเราอยู่เฉยๆนะเฮ้ยขาดอายุความแล้วไม่สู้คดีไอ้อย่างนี้ศาลไม่สามารถหยิบยกอายุความเนี่ยขึ้นปกป้องสิทธิ์ของเราได
1: ้อ้าวเหรอ
0: ศาล
1: คิดแทนเราไม่ได้เหรอคะ
0: คิดแทนได้แต่ทำแทนไม่ศาลคิดได้ว่านี่ขาดอายุความแต่พอไม่มีประเด็นยกขึ้นต่อสู้เงี้ยบางทีเราไปสู้ประเด็นอื่นลืมยกประเด็นนี้ก็มีหรือบางทีเนี่ยไม่สู้คดีเลยก็เรียกขาดนัดยื่นกับไม่การขาดนัดพิจารณาไม่ไปศาลเลย
1: เฉย
0: คิดว่าขาดยุคความแล้วนอนหลับทับไปดีกว่า
1: เป็นจ่าเลยจ่าเฉย
0: อันนี้ศาลหยิบยก
1: มาให้ไม่ได้
0: นะครับแต่ถ้าเป็นคดีอาญานะครับซึ่งกระทบต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยอันนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันกระทบต่อบุคคลอย่างบุคคลเข้าเรือนจำไม่ขังเนี่ยสิทธิเสรีภาพเขาเนี่ยอันนี้ศาลสามารถหยิบยกขึ้นมายกฟ้องให้เราได้นะถ้าสืบไปสืบมาก็จริงฟังได้ว่าสมมติว่าคดีช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยอายุความ10ปีจริงแต่มันมีอายุความตั้งต้นว่าคุณต้องฟ้องใน3เดือนหรือต้องไปร้องทุกข์ไว้ไปใน3เดือนถ้าร้องทุกข์ถูกต้องแล้วนะมีเวลาเป็น10ปียังฟ้องได้นะครับเกิดว่ารู้เรื่องแล้วไม่ฟ้องและไม่ร้องทุกข์ไว้3เดือนหรือร้องทุกข์ไม่ถูกต้องที่ผมบอกว่าการร้องทุกข์ต้องเล่าพฤติกรรมของคดีว่าเกิดขึ้นยังไงเราเสียยังไงและประสงค์จะมอบเรื่องไปสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหานี่ถึงที่สุดแต่ถ้าไปแจ้งไม่เป็นหลักฐานแจ้งการขาดอายุความอย่างเนี้ยไม่ถือเป็นคำร้องทุกข์นี่พอเกิน3เดือนขาดอายุความพอฟ้องมาศาลตรวจสอบพบแม้เราไม่ยกข้อต่อสู้แต่ศาลพบความจริงอย่างนี้ศาลพิพากษายกฟ้องให้เราได้
1: เขียนมาได้เลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ศาลเขียนได้เพราะมันเป็นปัญหาเกี่ยวความเรียบร้อยนะครับกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาเนี่ยมันจำเลยเป็นประธานของเรื่องคดีอาญานั้นศาลต้องคุ้มครองสิทธิ์เขาดูแลเขาไม่อะไรที่ไปละเมิดสิทธิ์เขารักษาเนี่ยนะครับซึ่งกรณีอย่างเนี้ยมันขาดอายุความไปแล้วและคุณมาฟ้องเขาอีกศาลหยิบยกขึ้นยกฟ้องให้กับเราได้แต่โดยปกติเนี่ยข้อจริงนี้จะปรากฏในศาลเนี่ยแม้เราไม่เขียนข้อต่อสู้ไป

0: แต่ทนายความเนี่ยต้องซักประเด็นเนี้ยให้ปรากฏข้อจริงขึ้นในศาลนะครับศาลก็พบเห็นเออใช่นี่มันขาดอายุความก็ยกฟ้องเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: นั้นคือยกตัวอย่างอายุความเสียสิทธิ์หรือขาดอายุความแต่มันมีอายุความระยะเวลาเนี่ยนะครับในกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดอยู่บางทีคิดว่าเป็นอายุความการฟ้องร้องนะครับจะต้องยกซึ่งบางกรณีไม่ยกแต่ศาลพบศาลยกฟ้องให้เราได้เพราะศาลถือว่าเป็นระยะเวลานะครับไม่ใช่อายุความนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าคือระยะเวลาเนี่ยนะครับที่กำหนดไว้นะในกฎหมายเพ่งบับ4นะครับเกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์กับบางกรณีเป็นเรื่องระยะเวลาที่ฟ้องคดีนะครับซึ่งมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายประเด็นผมจะแยกเป็นประเด็นนะครับคืออายุความที่ของแผ่นดินนะทรัพย์สินแผ่นดินเนี่ยมันก็มีอายุความบางทีเราไปครอบครองที่บุคคลอื่นเนี่ยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยอายุความได้สิทธิ์คือ10ปีเนี่ยระยะเวลาได้สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้สิทธิ์โดยการครอบครองประปักษ์นะครับแต่ว่าประเด็นแรกที่ผมจะนำเสนอวันนี้คืนนี้นะครับเรื่องนี้ก็คือห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินในทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับ
1: อ๋อป่าไม้ป่าสงวน
0: นะครับกฎหมายในมาตรา136เกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดินเขาบอกว่า
1: ค่ะ
0: กฎหมายห้ามเมียยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ตัดสินเมื่อปี42บอกว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุของกระทรวงการคลังตามราชบัญญัติราชพัสดุพ.ศ. 2518มาตรา11และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะนะครับซึ่งตามกฎหมายแพ่งมาตรา1304วงเล็บ3นะครับต้องบังคับตามมาตรา1306คือจะยกอายุความเนี่ยขึ้นต่อสู้กับโจทย์ซึ่งเป็นแผ่นดินเนี่ย
1: หรือ
0: ว่าราชพัสดุไม่ได้นะครับ
1: แผ่นดินแล้วก็ที่ราชพัสดุถูกต้องไหม
0: คือโจทย์มันเป็นราชพัสดุ
1: ค่ะ
0: เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่ปี44นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รัชดรเนี่ยชื่อยกตัวอย่างชื่ออนะอุทิศที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะและได้จดทะเบียนยกให้แล้วจึงเป็นที่จริงไม่จดทะเบียนยกให้ก็เป็นสาธารณะได้อย่างผมบรรยายมาหลายครั้งนะครับแต่กรณีนี้ชัดเจนคือยกให้ทางทะเบียนด้วยก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ทรัพย์สินสำหรับคนเมืองใช้ร่วมกันถนนหนทางทางน้ำพวกเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเข้าไปใช้ยังไม่ได้ถนนเนี่ยมาอยู่ไปครอบครองถนนไม่ได้นะครับไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นถนนแล้วก็เขาจะทำเป็นถนนยกให้ถนนแต่ว่ายังไม่ทำเป็นถนนมีเอกชนราษฎรคนหนึ่งเข้าไปครอบครองไอ้ถนนเนี่ยสร้างบ้านสร้างเพิงขึ้นมาหรือสร้างถาวรก็แล้วแต่นะโดยสงบเปิดเผยเจตนาจะเป็นเจ้าของเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ตามกฎหมายแพ่ง136เขาบอกห้ามยกอายุความขึ้นต่อสู้รัฐต่อสู้แผ่นดินคุณจะอยู่สัก100ปี 1,000 ปี
1: ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับอันนี้เห็นได้ชัดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินธรรมดาของอย่างพวกเก้าอี้ของหน่วยงานเล็กหน่วยงานหนึ่งรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับถ้าไปทิ้งไว้เนี่ยแล้วเกิดก็ไปครอบครองสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอันนี้มันไม่ใช่คือเป็นทรัพย์สินแผ่นดินแต่ไม่ใช่ประเภทที่รัฐใช้เพื่อประโยชน์หรือว่าประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยไอ้ตรงนี้เรามันระวังให้ดีรัฐอาจจะเสียสิทธิ์ด้วยทรัพย์สินประเภทนี้ได
1: ้อ๋อเหมือนที่พอโรงเรียนเอารถโรงเรียน ไปขับส่วนตัวเอาน้ำมันหลวง ไปเติมเองใช่ไหมคะ
0: ไอ้นั้นคือมันผิดอาญานะ แต่คนนอกเนี่ยปกติไปครอบครองที่คนอื่นหรือที่รัฐเนี่ยปกติมันผิดอาญาแต่พอวันนี้ปั๊บถ้าก็อยู่สงบไปเปิดเจตนาเป็นจบครบ10ปีอ่ะเขาได้กรรมสิทธิ
1: ์ใช่
0: ซึ่งมาถึงตอนนั้นอายุความดำเนินกิจการกับคนคนนี้มันหมดไปแล้ว
1: ใช่
0: เขาก็ได้สิทธิ์ไปทางแพ่งไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่ถ้าเป็นถนนป่าสงวนนะครับบนเกาะที่เป็นของรัฐดุเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณอาจจะได้สิทธิครอบครองระหว่างรัฐดรกันเองอ่ะต่อสู้กันได้นะว่าฉัน

0: ยู่ก่อนคุณมาทีหลังมารบกวนไม่ได้แต่เราเนี่ยจะยกสิทธิ์ตรงนี้ไปต่อสู้กับหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ตรงเนี้ยไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะเหมือนคดีอาจารย์ไปทำที่เกาะหรืออะไรสักอย่างนึงภาคตะวันออกเนี่ย อันนั้นเหมือนไหมคะ
0: ไอ้นั้นเขาฟ้องเราว่าเอาที่ของทหารเรือไปขายหลอกขายว่าช่อโกง
1: ค่ะ
0: แต่เราพิสูจน์ให้สารเห็นว่ามันอยู่นอกที่รัฐกันไว้ให้เราแล้วที่ให้ประชาชนสามารถครอบครองและแจ้งสก.1แจ้งสิทธิ์ครอบครองได
1: ้
0: เราพิสูจน์ไปได้แต่สารไปออกทำนองว่าเราเนี่ยอาจจะขาดเจตนาบางทีอาจจะสารอาจมองว่ามันยังอยู่ในพื้นที่ของรัฐน
1: ะ
0: แต่เราขาดเจตนาเข้าใจว่าเป็นที่ที่เราครอบครองได้เลยได้แล้วไปขาย
1: ค่ะ
0: สารก็ยกฟ้องไป
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เหมือนที่ธรณีสงฆ์มาสู้กับสงฆ์ให้ตายยังไงก็แพ
0: ้ที่ธรณีสงฆ์กับหลักการเดียวกันคือห้ามยกก็ต่อสู้คือยกอายุความขึ้นต่อสู้ที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์เนี่ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันอย่างที่เป็นข่าวอยู่นะครับพอไปแล้วไปเลยนะครับจะไปอ้างว่าทายาทกลับมาครอบครองจะเปิดเผยไม่ได้นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าถ้าได้ไปโดยพินัยกรรมนะครับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกสมบัติยกไอ้วัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้คนนี้ก็เป็นทายาทคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินในพินัยกรรมเพลงเนี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วเกิดว่าเขาตายทั้งที่ทำให้วัดด้วยและครึ่งหนึ่งอาจจะไอ้ทายาทอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าพอเขาตายแล้ววัดเนี่ยในฐานะทายาทตามพินัยกรรมเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เพลงนี้เลยไอ้ทายาทคนนี้ครอบครองอยู่ในที่ตรงนี้วัดรู้ว่าคนนี้ตายแล้วแต่วัดไม่ทำอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เขายกอายุความขึ้นต่อสู้วัดได้มันจะต่างกัน
1: เห็นไหม
0: นะครับ
1: คุณผู้ฟังคะดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าจะแพ้และดูเหมือนว่าจะชนะแต่ธงในการปักลงไปเหมือนกับที่อาจารย์เคยบรรยายว่าถ้าเราปักเสาบ้านผิดอ่ะมันก็เอียงกระเทเล่ได
0: ้
1: ถ้าปักให้ตรงซะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
0: ค
1: ก็จะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันง่ายขึ้นถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับผม
1: ะ
0: นะครับต่อไปก็อย่างลมกล่าวเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าก็บอกว่าภายใต้นี่อีกมาตรา1327ประมวลหมายแพ่งบอกภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอาญา
1: ค
0: ่ะกฎหมายอาญาก็เนี่ยก็หลักกฎหมายอาญา
1: ค่ะ
0: กรรมสิทธิ์แห่งสิทธิใดๆซึ่งได้ใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาอาจจะเราลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยได้มาโดยการกระทำผิดหรือเกี่ยวกับการทำผิดโดยประการอื่นและได้ส่งไว้ในความอารักขาของกรมในรัฐบาลท่านว่าตกเป็นของแผ่นดินนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเจ้าของไม่ได้เรียกเอาภายใน1ปีนับแต่วันส่งหรือถ้าได้ฟ้องคดีต่อศาลแล้วนับแต่วันที่ศาลพิพากษาที่สุดแต่ถ้าไม่มีไม่ทราบตัวเจ้าของให้ขยายเวลาออกไป5ปีถึงบอกอ่ะถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่ายหรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซ
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกว่ากรมรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายตลาดท่อตลาดก่อนถึงกำหนดก็ได้แต่ก่อนที่จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิ์จะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่าเป็นทรัพย์สินของตนและพิสูจน์สิทธิ์ได้เมื่อได้ขายแล้วได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดไอ้ถือไว้แทนตัวทรัพย์ในกฎหมายเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นระยะเวลาได้สิทธิ์ของแผ่นดินนะครับแผ่นดินได้สิทธิ
1: ์ค่ะ
0: คือถ้ามีคดีอาญาเกิดขึ้นแล้วมีของกลางอยู่ที่ตำรวจอยู่แต่กฎหมายภาษาเก่ากรมในรัฐบาลนะจริงๆอยู่ที่ตำรวจอยู่กรมตำรวจแห่งชาติไปเนี้ยค้างอยู่เนี่ยก็บอกปีเดียวตกแผ่นดินนะ แต่ถ้าไม่อาจทราบเจ้าของได้ว่าไอ้ขยายเวลาไป5ปี
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือกรณีรัฐได้สิทธิ์นะครับทีนี้ก็บอกภายใต้นะมาตราเนี่ยอยู่ภายใต้เมืองกฎหมายยาหมายความว่าหากได้มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินนะครับแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่มีเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางทีเอารถเราไปใช้ไปปล้นก็อะไรเนี้ยนะครับซึ่งจริงอ่ะศาลจะสั่งให้ริบเพราะว่ารถเนี่ยใช้ในการทำผิดแต่ว่าเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยที่ถูกยืมไปไม่เกี่ยวข้องเลยเอาไปทำไม่รู้เรื่องเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยเราต้องร้องขอต่อศาลเนี่ยไปในหนึ่ง

0: ปีหลังจากศาลถึงสุดว่าไปพิสูจน์ว่าทรัพย์สินหนึ่งของเราสองเราสุจริตนะไม่เกี่ยวข้องกับผิดถ้าศาลฟังได้ก็เป็นของเราแต่ถ้าหนึ่งปีเราไม่ร้องทรัพย์สินนี้พอศาลสั่งริบตกเป็นของแผ่นดินไปเลยนะครับอันนี้ก็รัฐหรือแผ่นดินก็ได้สิทธิ์โดยระยะเวลาเลยอายุความนะครับอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันได้นะครับทีนี้ถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินแล้วถูกเพื่อนยืมไปกระทำความผิดหรือเช่าซื้อไปหรือเช่าไปทำความผิดเนี่ยผู้ให้เช่าหรือผู้ให้เช่าซื้อไปแสดงสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของตนเองได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีอะไรที่ส่อไปทางไม่สุจริตลักษณะเนี่ยก็ขอคืนได้นะครับ
1: เราก็ไม่ผิดด้วย
0: ไม่ผิดแต่ถ้าเราผิดด้วยหมดสิทธิ์ขอคืนอยู่แล้วแต่ในเรามีส่วนนะครับ
1: ผิดเล็กผิดน้อยผิดนิดผิดหน่อยค่ะอาจารย
0: ์ก็มันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าถ้ามีส่วนผิดแม้แต่น้อยก็คือผิดก็ไม่มีสิทธิ์จะขอคืนต้องไม่มีส่วนในการทำผิดของผ
1: ู้
0: ต้องหาหรือจำเลยนั้นเลยนะครับทีนี้เรื่องทรัพย์สินต่อไปเรื่องกรรมสิทธิ์รวมคุณแม่ผมเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับจะฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยอายุความไม่มี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เว้นแต่คุณแม่อาจจะเสียสิทธิ์ด้วยระยะเวลาถ้าที่แบ่งนี้ชื่อร่วมกันคุณแม่ไม่มายุ่งเกี่ยวผมเลยผมครอบครองเดียวแล้วผมบอกว่าทรัพย์สินคุณแม่นะเป็นของผมเลยนะเป็นของฉันแล้วนะแสดงออกชัดเจนของแม่
1: สงบเปิดเผย
0: คุณแม่เฉยผมก็สงบเปิดเผยเจตนาที่ของผมว่าได้ทรัพย์สินนี้โดยอายุความการได้สิทธิ์10 ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: กรณีการเปิดเพื่องระยะเวลาการฟ้องดีเพื่อปลดเพื่องการรบกวนหรือเอาคืนซึ่งการครอบครอง นะครับที่ดินคุณแม่ถ้าเป็นประเภทสค1น3
1: ค่ะ
0: มันจะต่างกับโฉนดนะ
1: ค่ะ
0: ทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยครอบครองมาปักมันต้อง10 ปีแต่เป็นที่น3ที่สก1น3ก
1: หรือ
0: ที
1: ่
0: ไ
1: ม่ม
0: ีไอ้อย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ฟ้องขับไล่เขาออกจากพื้นที่ปีเดียวเสียสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เราจะไม่นับจากเราทราบนะคือถ้าเขาอยู่เมื่อไหร่เกินปีเนี่ยเราไปรู้ปีที่2เนี่ย
1: เสร็จ
0: มันไม่เหมือนคดีเรื่องอายุความเสียสิทธิ์โดยการฟ้องร้องเขาเรียกฟ้องเรียกหนี้คืนเนี่ย
1: ค
0: ือต้องนับจากเรารู้อาเมียยอมตั้งต้นกับอายุความสูงสุดไม่เกิน10 ปีแต่ถ้ากรณีนี้เนี่ยถ้าเขาครอบครองเกิน1 ปีเมื่อไหร่เนี่ยสิทธิ์ที่เราจะเสียไปทันที
1: เราจะรู้ได้ไงอ่ะแล้วเขาจะพิสูจน์ได้ยังไงว่านั่นน่ะคือครบ1 ปี
0: ยังมีคดีอยู่วันปรึกษาผม
1: ค่ะ
0: เหมือนเขาทำคดีไปแล้วผมบอกว่าต้นไม้เนี่ยมันมีเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยเขาสามารถวัดวงรอบได
1: ้
0: ว่าต้นไม้ปลูกในที่แบ่งเนี้ย
1: อ
0: ายุมันเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ต้นไม้สมมติว่าเป็นบ้านคุณไปขอประปาไปขอใช้ไฟฟ้าประปาเมื่อไหร
1: ่นับวันนั้น
0: นับวันนั้นได้เสียไปถ้าเกิน1 ปีก็แสดงว่าเขาครอบครองเลยถ้าจะมีต้นไม้ล้อมรอบก็พิสูจน์ติดต้นไม้แต่ถ้ามีเฉพาะบ้านอาจจะได้เฉพาะตัวบ้านพิสูจน์ได้เกินปีต้นไม้อาจจะยังไม่ถึงปีเสียบางส่วนยังไม่เสียบางส่วน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: งั้นแหม่มปลูกต้นยางครบปีแหม่มก็เป็นของแหม่มเลย
0: สิทธิครอบครองจริงๆบอกคุณใหม่คุณแหม่มเข้าแย่งการครอบครองที่ใครเนี่ยคุณแหม่มจะได้สิทธิการครอบครองในทันทีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ากฎหมายบอกให้เจ้าของเนี่ยฟ้องเรียกคืนจะไปใน1 ปี
1: ค่ะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะได้สิทธิ์มาครบ1 ปีนะบางทีเข้าใจผิดกันคือเข้าไปปั๊บเนี่ยได้สิทธิ์ครอบครองทันที
1: ค่ะ
0: แต่กฎหมายบอกว่าเจ้าของต้องปลดเปลื้องทุกเรียกสิทธิ์เนี่ยคืนใช้ไปใน1 ปี
1: ค่ะ
0: ถ้าครบ1 ปีไม่ฟ้องเนี่ยก็คุณเสียสิทธิ์หมดอายุความแต่จริงตรงเนี้ยภาษากฎหมายจริงเนี่ยที่บอกให้ใช้สิทธิ์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าระยะเวลาการเสียสิทธิ์ไม่ใช่อายุความ
1: ค่ะ
0: พอไม่ใช่อายุความที่ผมบอกว่าพอไม่ใช่อายุความในทางแพ่งทั่วไปเนี่ยไอ้กรณีนี้ศาลหยิบยกขึ้นมาให้คุณแหม่มได้เมื่อกี้ถ้าคุณแหม่มแย่งนะและพบว่าต้นไม้บ้านเนี่ยเกิน1 ปีแล้วผมไปฟ้องเนี่ยพิสูจน์ได้ผมไม่ได้พูดว่าฟ้องผมบอกว่าฟ้องไม่เกิน1 ปีแต่ศาลหยิบยกขึ้นมาพิสูจน์ได้ว่าแม้คุณแหม่มจะไม่สู้นะว่ายุคความเกิน1 ปีสู้แต่ว่าคุณแหม่มแย่งการครอบครองมาอยู่มาโดยตลอดแต่คุณแหม่มไม่พูด1 ปีเลยแต่ถ้าก็จริงจากการพิสูจน์คุณแหม่มเนี่ยต้นไม้เกิน1 ปีบ้านเกิน1 ปีและศาลพบประเด็นนี้ขึ้นมาก็

0: จริงไหมยกฟ้องให้ได้เลยจะต่างกับเรื่องกู้ยืมไม่ยกบัตรเครดิตไม่ยกยุคความมันศาลยกเจ้าซื้อไม่ยกศาลยกให้ไม่ได้แต่เรื่องตำรงนี้ศาล
1: ยกให้ได้แต่คราวนี้แม่หัวหมออาจารย
0: ์
1: แม่ไปปลูกยางพาราแม่มไม่ได้เอายางแบบอายุน้อยๆไปปลูกแม่มเอายาง7เดือนอีกไม่กี่วันก็จะครบปีแล้วไปลงแบบนี้แม่มจะได้ไหมอ่ะ
0: ก็ต้องพิสูจน์นะถ้ามีใบหลักฐานนะสมมติผมเป็นทนายผมถามคุณแม่มว่าพันยางนี่คุณแม่มไปซื้อจากร้านอะไรสมมติร้าน A ร้าน B ร้าน C
1: ค่ะ
0: และคุณแม่มอาจจะไม่เรียกมาผมอาจจะเรียกร้านนั้นมาแล้วผมขอดูใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: เอาปรากฏว่าคุณแม่มไปซื้อเมื่อ7เดือนที่แล้วแต่ปรากฏว่าต้นไม้นี่ก็ปลูกอยู่ก่อนเขาอยู่ในกระถางเขาที่สวนของเขา
1: อยู่ในถุงดำเหมือนก
0: ันถุงดำก็บอกเนี่ยไม่ใช่หรอกมันอยู่กับผมมา7เดือนแล้วไปอยู่คุณแม่ม7เดือนมันเกินปีดิแต่เอาไปปลูกแค่7เดือนเอง
1: โอ้โหแม่มคิดว่าแม่มเจ๋งแล้วนะเนี่ยแม่มคิดจะโกงเนี่ยอาจารย์คนที่คิดจะโกงนี่มันชั่วร้ายจริงๆนะ
0: ก็มันม
1: ีจริงมีหนึ่งเดียว
0: ใช่นี่ผมยกผมกับแม่มพูดขึ้นมาผมนึกขึ้นมาได้นะครับไอ้เรื่องที่งอกอะที่งอกริมตลิ่งคุณแม่มจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: มันฉลาดมันไปทำคันไอ้เส้นทางน้ำมันเปลี่ยนทิศทางและเกิดที่งอกมันไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมันเกิดด้วยฝีมือมนุษย์และสารจับได้ว่าอันนี้งอกมันเกิดจากมึงไปทำคันและน้ำวนและเอาตะกงตะกอนมันมีคืออาจจะมีความเชี่ยวชาญหลักการทางวิศวกรรมรู้ว่าถ้าทำคันอย่างนี้น้ำจะหมุนอย่างนี
1: ้
0: ตะกอนจะตกนี้แล้วมันงอกเรื่อย
1: ๆ
0: สารบอกอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติอันนี้เป็นขี้โกงไม่ได้
1: ชิดอ๋อแบบนึกถึงไอ้ประเทศนี้เลยที่มันที่มันทำอ่ะทำเป็นแบบสะพานยาวออกมาในทะเลอ่ะจากตะกอนนั่นน่ะประเทศแถวนี้แหละอาจารย
0: ์อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แถวจันทบุรีแถวนี้นะครับขุดแล้วบอกขุดแล้วแต่ยังไม่ขุด
1: ยัง
0: แล้วของเราก็ไม่จริงจังอ่ะก็ยังปล่อยไว้ใช่ไหมอ่านี่มันทิศทางมันเปลี่ยน
1: นั่นแหละ
0: นั่นวิธีการ
1: เหม็นเลยประเทศน
0: ี้
1: เหม็นเลย
0: เหม็น
1: ค่ะ
0: มันมีดาราดังๆนะนักร้องยังเป็นไปหลงอยู่พักหนึ่งอ่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะตั้งรกรากตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี
1: ่ล็อกได้ค่ะ
0: ไม่รู้ถอยหรือไง
1: ยังไม่กลับมาเลยค่ะ
0: ทีนี้เรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องอายุความการได้ทางพระจำยอมนะครับอันนี้กฎหมายบอกว่า10ปีได้สิทธิ์นะครับใช้ทางคนอื่นโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นทาง10ปีจะใช้เท่ากันจะเป็นที่ดินมีโฉนดน.3 สค.1คุณต้องเดิน10ปีไม่ใช่พอเป็นน.3 หรือไอ้สค.1เนี่ยเดิน1ปีได้ทางแล้วไม่ใช่นะอันนี้ไม่ว่าที่ดินประเภทไหนต้อง10ปีแต่ถ้าครอบครองมาปักต่างพระจำยอมนะครอบครองปักถ้าโฉนดน่ะ10ปีแต่ถ้าสค.1เขาเรียกว่าการฟ้องเพื่อติดตามเอาทรัพย์คืนเนี่ยสิทธิเรียกร้องสิทธิครอบครองคืนเนี่ยอันนี้ระยะเวลาเสียสิทธิ์เหมือนเล่ามาเมื่อกี้นะครับแค่ปีเดียวเรามีสิทธิฟ้องเรียกคืนในปีเดียวแต่ว่าคนที่เข้าอ่ะได้สิทธิครอบครองในทันทีเลยไม่ใช่ต้องรอปีนะเพียงแต่ให้เจ้าของมีสิทธิเรียกคืนขับไล่ไปหนึ่งปีแต่นั้นเองนะครับ
1: เราเอาทางเป็นที่ตั้งได้ไหมว่ามันเวลาอาจารย์เห็นใช่ไหมบ้านนอกอ่ะไอ้หญ้ามันตายแล้วมันเป็นทางขาวๆเข้าไปเนี้ยเราบอกเนี่ยเราเดินจนเนี่ยทะลุปูโป่งเนี่ยดิน
0: คือบ้านนอกก็ต้องน้ำระวังคุณแม
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าความเป็นอยู่วิถีชีวิตถ้าบ้านนอกนะจะต่างเทพผมเคยบรรยายหลายครั้งว่า
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบ้านนอกมีความเอื้อทอนซึ่งกันและกันคุณแม่กับผมบ้านติดกันคุณแม่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านผม
1: ทุกวัน
0: ผมผ่านหน้าบ้านคุณแม่ม
1: นั่น
0: ไปบ้านคุณนู้นคนนี้อยู่ว่าวันนี้กันดีคุณแม่ว่าเนี่ยฉันเดินครบ10ปีได้ทางพระจำยอม อันนี้ไม่ 100% นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนชนบทมีเอื้อทอนซึ่งกันและกันมันไม่ใช่ปฏิปักษ์ต่อกันทางพระจำยอมต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยบ้านที่คนละแปลงไม่รู้จักกันเดิน10ปีเนี่ย
1: เสร็จเลย
0: เสร็จแต่ถ้าเวลาเราสู้คดีเราเป็นฝ่ายเจ้าของที่ดินบอกว่ารู้จักกันบ้านอยู่ใกล้กันเอื้อทอนกันไปมาสู่เขาเดินผมก็ไม่ว่าอะไรก็มันพวกกันอันนี้จะเข้าลักษณะเป็นการเดินโดยถือวิสาสะหรือใช้ทางโดยวิสาสะจะนับหนึ่งยังไม่ได้เพราะวิสาสะไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

0: อันนี้คือหลักการที่ต้องรู
1: ้
0: นะครับเวลายังพอมีไหมคุณแม่
1: มีอยู่ค่ะ
0: มันจะมีอีก2ประเด็นนะครับเรื่องสิทธิอาศัยนะครับสิทธิอาศัยเนี่ยบางทีเราให้คนอยู่มาอาศัยบ้านอะไรเนี่ยแล้วปรากฏว่าถ้าเกิดว่าทำให้เกิดความเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคุณแม่มให้ผมมาอยู่บ้านให้เขาได้สิทธิอาศัยแล้วพอถึงกำหนดผมออกปรากฏว่าบ้านของแม่มเสียหายตรงนั้นตรงนี้จะฟ้องผมใน6เดือนใหญ่เกิน6เดือนนะถ้าเลยเดือนนี้ขาดยุความนะครับหรือสิทธิเก็บกินนะครับข้าวเก็บกินในที่ดินคนอื่นมีผลไม้ไม่อะไรไอ้สิทธิเก็บกินอันนี้ยุความไอ้สิทธิ์นะครับฟ้องเรียกแต่เกิดความเสียหาย1
1: ป
0: ีส
1: ิ
0: ทธิอาศัย6เดือนสิทธิเก็บกิน1ปีนะครับอันนี้เกี่ยวเรื่องอายุความได้สิทธิ์เสียสิทธิ์ในเรื่องทรัพย์สินนะครับ
1: ค่
0: ำคืนนี้ก็กงบรรยายและจบได้ประมาณนี้ครับคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้โหกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่เมตตากรุณานะคะหาเรื่องราวนะคะมานำเสนอสู่คุณผู้ฟังแล้วก็ให้ความรู้กับตัวแม่มด้วยวันนี้ประเด็นเรื่องของอายุความและระยะเวลาในทรัพย์สินนะคะพี่น้องคะ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าอาจารย์หาเรื่องดีๆสนุกๆ
0: อ๋อแน่นอนครับเราต้องไม่ละเลยนะครับที่จะหาสิ่งดีมาให้พี่น้องประชาชน
1: ค่ะ
0: มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องคุณแม่มผมเนี่ยเรียกว่าไม่เดือดร้อนในทางเศรษฐกิจนะครับทำมาได้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่ต้องแบ่งปันพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตผมกับคุณแหม่มนะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดเท่าที่ตราบเท่าชีวิตเราจะยังยืนยงอยู่ได้นะครับ
1: โอกาสนี้นะคะกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะลาคุณผู้ฟังลงตรงนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์พอลซ่า
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบ

0: 100% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง 22:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาเทียบเวลา

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุอ่อนจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ทุกชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์